0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไป

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกร็งหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9ทัชไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเคเสร็จทัดเยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้น

ดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker Single Double ย่อแล้วยืดย่อ Power ย่อ Laker Laker เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one, four, three, two, marching, marching. ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม One, two, three, four. รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ Four, three, mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one four three step touch hold step touch basic ไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นเสียบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดเสียบแท็บเสียบแท็บ perfect ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเรามาลองมานับพร้อมกันดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ babybaby marching marching marching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 give wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อ and bow ขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไม้ go ดีมาก go อีกสัก10รอบได้ไหม go bow and bow เพิ่ม power one more four threeเสร็จทัดเสร็จทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเล็กเคอร์เล็กเคอร์เล็กเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นone more four three marching hold marching marching

ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่อยู่ตั้มนะครับผม4 3 X step V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำต้นขาเราทำงานมากขึ้นเวลาเราออกหัวใจเราทำงานมากขึ้นผมเชื่อว่าสมาชิกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป4 3 2 10ทัด10ทัด Last one 4 3 10ทัด L Let's go Move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L Perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 One more 4 3ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสิ่งแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching okay 4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก One more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ Last one One more 4 3 2 pony ponyยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นเราเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูงพาวเวอร์จัมป์แอนจัมป์น้องไม้สูงขึ้นนี้เยี่ยมมาก One more time 4 3 Mambo cha cha chaแมมโบ ชะชะชะไปด้านหลังก้าวให้กว้างแมมโบ ชะชะ

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เหนื่อยเราไหมคะ
0: ผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2 8ไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 Mambo 1 and 2 and 3 Mart Mart 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับ

เหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดหัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัดOne more. Four, three, two, pony and pony. โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะชะชะเยี่ยมมากครับผม Four, three, mambo, mambo basic, mambo.หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 double leg curl เต็ปทัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 step by ไปด้านข้าง1 2 3ก้าวไขว้ก้าวชิดก้าวไขว้ก้าวแตะเชื่อมัน go perfect 1 2 3 4 two more time โค้ชใหม่ครับเซฟทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็คสวยๆ4 2 2 lock back lock back 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 march march ย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็น lock back marching 1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆ heart rate เราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 9 8 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เซฟทัดเซฟทัดเซฟทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไปเลคเคอร์4 3 2เลคเคอร์เลคเคอร์เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมเชื่อเยี่ยมมาก Last one 4 3 2 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูมาย Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืด and tap tap one more time 4 3 easy walk 4 3 accept accept 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2แมมโบ

0: แมมโบแมมโบ1 2 3 4 3แมมโบชะชะชะแมมโบชะชะชะชะชะชะขอสวยๆหน่อยชะชะชะ One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 Sache cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด 1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมาก สุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 step touch step touch สุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2 X 10ย่อ Marching Hold ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 X 10ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2 step touch 4 3 marching marching marchingโค้ชไมค์ครับโอเคไหมครับโย่มาร์ชิ่ง1 2 3 step touch โฮโฮโฮเยี่ยมมากครับผมโฮเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะครับขึ้นมาโฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรเซปเอ็กเซนชันนะครับยืดไตรเซปเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้า โอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับเชิงซ้ายช้าๆไปตามเสียงเพลงนะครับสุดยอดนะครับครูไมค์วันนี้หวังว่ายืดขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเสียงข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเปลี่ยนข้างครับผมคือทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับคลาสสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
2: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T-Sport

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
5: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
5: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
5: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
5: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
5: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามันทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
5: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไปนะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
5: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
5: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
5: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
5: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี

0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
1: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
2: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
1: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
2: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
1: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
3: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ไม่ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
4: ่จริงๆด้วย
3: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
1: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
0: ฮะ
7: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
0: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
2: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เข็มทอง
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
0: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
1: อะลิฟต์กลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
1: โอ
4: ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
1: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน

0: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
1: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบสุดเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สักนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอันเด็กผสมนะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำใหมันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นสายคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยาต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจ้ายาแนว

พอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

ผมก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจเลยว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ท่านผู้ชมครับเรามาร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนโดยการขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายกันเถอะครับคลิปดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี้
3: wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกนขานี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้
1: แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างพักพิงชั่วคราว

0: อยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
3: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
4: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
3: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
5: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
5: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
3: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
6: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
3: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
5: โอ้กินกินกินกินเลย
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
7: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: ทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไป

0: เป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยเด็กน้อยไปส่งบ้านบ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับ

0: จะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
1: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
1: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
0: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
1: ันชื่อปูด
0: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิกผันเป็น

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดนี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: พลัง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ชาชาย
6: นับสี
0: ่7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7

0: เอ๊กระเป๋าตังค์ใครตกเนี่ยเราจะเก็บไว้เองหรือว่าเอาไปคืนเจ้าของดีนะเอาไปคืนเจ้าของดีกว่านี่เธอกระเป๋าสตางค์เธอตกจ้ะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะ
2: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆยามเช้าแบบนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้อื่นได้แล้วคืนเจ้าของนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กดีของเราหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
0: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเรื่องราวเช้านี้ของเรานะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะของเด็กๆนะคะที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็คืนเพื่อนนายใครเคยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือเก็บของได้แล้วคืนเจ้าของบ้างไหมคะเด็กต้นทางหลายคนนะคะเคยเรียกว่าพบเห็นของที่ไม่ใช่ของตนเองนะคะแล้วก็คืนเจ้าของนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยซื่อสัตย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆคนไหนออกมาเขียนคำว่าซื่อสัตย์ให้คุณครูได้บ้างคะขอน้องธนพรค่ะปรบมือต้อนรับน้องธนพรค่ะเดี๋ยวให้น้องนะคะมาเขียนคำว่าซื่อสัตย์ค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยกันสะกดให้น้องธนพรหน่อยค่ะคำว่าซื่อสัตย์ค่ะ1 2 3

0: เด็กๆลองดูวิธีการเขียนของน้องธนพรคำว่าซื่อซออือซื่อไม้เอกซื่อสระอือใช่ไหมคะเวลาเราเขียนวรรณยุกต์เราจะเขียนสระให้เสร็จก่อนแล้วต้องเขียนวรรณยุกต์ใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องเขียนใหม่แล้วเวลาเขียนสระอือเราจะไล่มาจากด้านหลังมาแบบนี้เลยนะคะแล้วขีดเราจะขีดจากล่างขีดจากบนขึ้นลงมาล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเขียนคำว่าซื่อสัตย์ใหม่เอาละค่ะพร้อมไหมคะน้องธนพรขอลายมือสวยงามเลยนะคะเด็กๆส่งกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะเขียนได้เลยค่ะซออือซือไม้เอกซื่อสออาตอตัวอะไรเป็นการันคะยอยักษ์เก่งมากค่ะเด็กๆลองดูเขียนผิดอีกแล้วใช่ไหมคะไม้เอกจะต้องเขียนด้านหลังนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลบไม้เอกก่อนนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนให้ถูกตามหลักด้วยนะคะเอาละค่ะเขียนตัวอะไรก่อนคะสระอใช่ไหมคะเขียนออ่างก่อนนะเขียนออ่างก่อนค่ะไม้เอกต้องไล่จากตรงไหนเอ่ยบนลงล่างนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบนะน้องธนพรเขียนสวยงามมากเลยค่ะซื่อสัตย์ตัวอะไรเป็นการันนะยอยักษ์เป็นการันนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องธนพรค่ะประมือให้น้องธนพรเดี๋ยวเอาเสียงคำนี้ค่ะซื่อสัตย
1: ์
0: ซื่
1: อส
0: ั
1: ตย์
0: ซื่อสัตย์เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องธนพรอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตคำว่าซื่อสัตย์ตัวอะไรเป็นการันคะ
1: ยอ
0: ยักษ์การันแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่หมายถึงสัตว์เลี้ยงของเรามูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายตัวอะไรจะเป็นตัวสะกดคะ
1: ว
0: อแหวนนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องราวของเราก็จะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะมีความซื่อสัตย์นะคะวันนี้ค่ะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของต้องผู้ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องโต้งผู้ซื่อสัตย์ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆวันนี้ต้องทำใจไว้เลยนะคะว่าเด็กๆจะต้องอ่านเรื่องด้วยตนเองนะคะสู้ไหมคะ
1: ส
0: ู้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆนี่เลยคุณครูมีข้อความนะคะมีสาระดีๆมาฝากเด็กด้วยนะคะเด็กๆลองฟังนะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531ข้อความนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้กล่าวเพื่อเป็นคำสอนไว้ให้กับเด็กๆในเรื่องของอะไรคะ
1: ความซ
0: ื่
1: อส
0: ั
1: ตย์
0: นั่นเองท่านบอกว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของเด็กทุกคนเลยที่จะต้องมีใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เราจะเป็นอย่างไรคะน้องจักรพรรดิบอกว่าเราก็อาจจะไม่เป็นคนดีเราก็อาจจะไปคดโกงผู้อื่นแล้วชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรคะอยู่อย่างมีความสุขไหมคะ
1: ไม
0: ่มีความสุขนั่นเองก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะน้อมนำพระบรมราโชวาทนะคะของพระองค์นะคะนำไปปฏิบัติใช้นั่นเองนะคะชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องโต้งผู้ซื่อสัตย์น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆน้องเจด้าบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคนนั้นเนี่ยชื่อโต้งเพียงแค่ทำความดีเพียงแค่หนึ่งคนหรือเปล่านะคะเด็กๆต้องติดตามเรื่องราวนะคะ ก่อนอื่นค่ะถ้าเราจะเข้าใจความหมายในเนื้อเรื่องได้เราก็จะต้องรู้จากคำศัพท์อ่านคำศัพท์ให้เป็นรู้ความหมายของคำศัพท์นั้นนะคะจะได้เข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเราจะมารู้จักคำนำเรื่องกันเดี๋ยวคำแรกจะให้น้องเมย์อ่านออกเสียงน้องเมย์อ่านออกเสียงคำแรกค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
2: เงินค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะเงิน
1: เง
0: ินเงินคืออะไรคะวัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะเวลาที่เราไปซื้อของซื้อขายอะไรเราก็จะต้องนำเงินของเราเนี่ยนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้ค่ะใครอ่านดีเอ่ยน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายออกเสียงคำนี้หน่อยค่ะ
2: ตรวจสอบ
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะตรวจสอบ
2: ตรวจสอบ
0: อย่าลืมนะคะคำว่าตรวจมีรอเรือเป็นพยัญชนะควบนะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะตรวจสอบจะหมายถึงตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงนะคะเช่นตำรวจไปตรวจหลักฐานที่เกิดเหตุใช่ไหมคะเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินนะคะขั้นต่อไปค่ะใครดีคะน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: ประกาศครับ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
3: ประกาศครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะประกาศ
1: ประกาศ
0: ประกาศจะหมายถึงเป่าร้องหรือว่าแจ้งให้ทราบเช่นวันนี้คุณครูประกาศให้เด็กหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้หมายถึงอะไรคะแจ้งให้เด็กๆหรือผู้ปกครองทราบว่าวันพรุ่งนี้จะหยุดเรียนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะใครดีคะน้องตะวันค่ะน้องตะวันคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องตะวันค่ะ
4: ปรบมือครับ
0: ปรบมือยังไม่ถูกค่ะน้องชนกกมลค่ะ
5: ปรบมือครับ
0: ขอเสียงดังๆค่ะ
5: ปรบมือ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะปรบมือ เป็นอาการอย่างไรปรบมือไหนลองทำให้ดูหน่อยค่ะปรบมือนะคะน้องใบพลูปรบมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะถูกต้องนะคะปรบมือนะคะจะหมายถึงเอาฝ่ามือตบกันหลายๆครั้งนะคะแต่เราจะไม่พูดว่าตบมือเราจะพูดว่าปรบมือนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าอะไรดีคะชมเชยเด็กๆเสียงพร้อมกันค่ะ

0: ยน่าจะหมายถึงอะไรคะ
1: รางว
0: ั
1: ลชมเชย
0: เด็กๆบอกว่ารางวัลชมเชยมีอีกไหมคะมีความหมายอื่นไหมคะกล่าวชมเชยใช่ไหมคะชมเชยหมายถึงยกย่องหรือสรรเสริญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะขอเสียงหนึ่งครั้งค่ะภาคภูมิใจ
1: ภาคภูมิใจ
0: หมายถึงกระหยิ่มใจรู้สึกว่ามีเกียรติยศเช่นเขาภาคภูมิใจในความสำเร็จหรือเด็กๆภาคภูมิใจที่สอบผ่านใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนภาคภูมิใจในตัวเองบ้างเก่งมากๆเลยค่ะนำมือลงนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะถึงเวลาของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ต
0: ้องพูดซื่อสัตย์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหาตัวแทนอ่านเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มที่สไลด์แรกกลุ่มที่1ใครจะเป็นผู้นําอ่านดีคะน้องปกรณ์ค่ะเอาละค่ะน้องปกรณ์นําเพื่อนอ่านนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นๆให้ออกเสียงตามทุกกลุ่มเดี๋ยวครูจะวัดและประเมินผลว่าใครกลุ่มไหนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องครบทุกคําเลยนะคะแล้วก็จะได้รับคะแนนเพิ่มด้วยนะคะเอาละค่ะน้องปกรณ์พร้อมมั้ยคะ
2: ครับ
0: พร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างมีโต้งน้องกล้ามีใครอีกคะให้น้องกล้าตอบค่ะมีโต้งมีใครอีกคะ
1: ต
0: ้
1: อยคร
0: ับ ต้อยใครอีกคะ
1: พ่อแม่ค่ะ
0: พ่อและแม่พากันไปที่ไหนเอ่ย
2: สวน
0: สัตว์พอเดินมาเรื่อยๆเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ที่ไหนคะหน้ากรงเสือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเขานำเงินเนี่ยไปแอบไว้ไปซื้อเพื่อไปซื้อขนมหรือว่านำเงินไปให้ผู้ปกครองคะ
2: ผู้ปกครอง
0: เก่งมากเลยค่ะนำไปให้ผู้ปกครองนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ใครนำเพื่อนอ่านดีคะน้องเจ้านายนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนั่งหลังตรงค่ะอ่านออกเสียงอักขระให้ชัดเจนนะคะเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

มหรือใส่คะ

0: สไลด์ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะใครดีคะน้องปลื้มค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะ
1: ข่าว

0: มากๆค่ะประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4ได้นำเพื่อนอ่านเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5ไม่ต้องน้อยใจค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่5ได้มีบทบาทมีส่วนร่วมกับเพื่อนนะคะโดยกลุ่มที่5จะเป็นผู้สรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเล่าเรื่องราวว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกลุ่มที่5ใครจะเป็นคนสรุปดีคะน้องแก้วตาค่ะประมือให้น้องแก้วตาน้องแก้วตาไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสมมติว่าน้องแก้วตาเนี่ยสรุปใจความเรียกว่าทุกเหตุการณ์ไม่ได้กลุ่มที่5ยังคอยช่วยเหลือน้องแก้วตาอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องวันใหม่ใช่แล้วนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสรุปเหตุการณ์นะคะจากในเรื่องน้องแก้วตาพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้น้องแก้วตาลองเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเอาละค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
1: ครอบครัวของต้งและต้อยไปเที่ยวที่สวนสัตว์นะสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
0: ไปเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะต้อยไปเจออะไรเอ่ย
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋าสตางค์ที่ไหนคะ
1: นี่นั่งกรงเสือ
0: ที่หน้ากรงเสือแล้วเขานำกระเป๋าสตางค์นั้นเนี่ยไปทำอย่างไรเอ่ย
1: ไปให้ผู้ปกครองตรวจสอบ
0: ไปให้ผู้ปกครองตรวจสอบผู้ปกครองเอาไปให้ใครคะ
1: เจ้าหน้าที่
0: แล้วมีเจ้าของมารับไหมคะ
1: มี
0: ใครเป็นเจ้าของมารับเอ่ยรูปร่างยังไงคะ
1: สูงใหญ่
0: เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ชาย
0: นอกจากรูปร่างสูงใหญ่แล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
1: หัวแว่น
0: ใส่แว่นเก่งมากค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าของให้อะไรตอบแทนต้งและต้อยคะ
1: เงิน100บาท
0: เงิน100บาทแต่ต้งและต้อยรับไหมคะ
1: ไม่
0: รับวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรคะสุดท้ายแล้วค่ะ

0: เพื่ออะไรคะเรียกไปเพื่ออะไรเอ่ย
1: ชมเชย
0: เพื่อชมเชยโต้งและต้อยนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องปณิดานะคะและคนที่เป็นพ่อกับแม่รู้สึกเป็นอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะก็คือพ่อและแม่เนี่ยก็ภาคภูมิใจนะคะในตัวต้งและต้อยสุดท้ายในเรื่องต้งผู้ซื่อสัตย์เนี่ยเขาถามคำถามฝากไว้กับเด็กๆว่าพวกเด็กๆล่ะคิดจะทำความดีเหมือนกับต้งและต้อยบ้างไหมมีใครคิดจะทำความดีในเรื่องของความซื่อสัตย์เหมือนกับต้งและต้อยบ้างยกมือค่ะสูงๆเลยทำความดีไม่ต้องอายนะคะเก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะแล้วเราจะทำความดีได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคำถามจากต้งนั่งให้เรียบร้อยวันนี้จะสุ่มผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับ10คะแนนเต็มคำถามแรกใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรหรือสิ่งที่เรื่องเนี่ยต้องการจะกับเราต้องการที่จะสอนเรานำมือจับหูไว้ค่ะนำมือจับหูไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่เลขที่ออกวันนี้ตืดเลขที่16ค่ะใครเอ่ยน้องปีโป้ค่ะใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรคะน้องปีโป
2: ้เลวินจะมา
0: สิ่งที่เรื่องต้องการที่จะบอกเราสอนเราสื่อสารให้เรารับรู้คืออะไรคะ
3: การมีความซื่อสัตย์ค่ะ
0: การที่เด็กๆเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะใจความสำคัญของเรื่องนะคะก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็เรียกว่าทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะการทำความดีของโต้งและต้อยทำให้พ่อแม่รู้สึกอย่างไรเลขที่22ค่ะใครเอ่ย22ค่ะน้องใบพลูการทำความดีของต้งและต้อยพ่อกับแม่รู้สึกอย่างไรคะ
4: ภาคภูมิใจค่ะ
0: ภาคภูมิใจในตัวลูกทั้งสองเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องใบพลูนะคะต่อไปคำถามที่3หากนักเรียนเป็นต้งและต้อยหากพบสิ่งของหรือของที่ไม่ใช่ของตนตกอยู่นักเรียนจะทำอย่างไรขอเลขที่12ค่ะใครเอ่ยน้องจักรพรรดิค่ะ
5: นำไปให้ผู้ปกครองแล้ว
0: เด็กๆฟังเพื่อนฟังคำตอบของเพื่อนค่ะ
5: นำให้ไปผู้ปกครองครับแล้วให้ผู้ปกครองไปให้เจ้าหน้าที่ครับ
0: น้องบอกว่าถ้าน้องเป็นต้งกับต้อยน้องก็จะทำเหมือนกับต้งกับต้อยใช่ไหมคะนำสิ่งที่ตกอยู่ที่ไม่ใช่ของตนเองเนี่ยนำไปให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะตามหาเจ้าของต่อไปนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เพิ่มเติมความรู้คุณแม่อยากให้เด็กๆลองยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ของเด็กๆที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันความซื่อสัตย์มีหลากหลายเลยแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3ทำไมยกน้อยจังเลยคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
6: คุณครูทำหนังสือตกแล้วก็นำไปคืนคุณครูค่ะ
0: หากคุณครูนำหนังสือหรือลืมสิ่งของตกไว้ที่จุดไหนใช่ไหมคะน้องก็จะไม่นำสิ่งนั้นไปเป็นของตัวเองใช่ไหมคะก็จะนำไปคืนคุณครูนั่นเองนอกจากในเรื่องของการคืนของเจ้าของแล้วที่เป็นความซื่อสัตย์แล้วมีความซื่อสัตย์แบบอื่นอีกเด็กๆคนไหนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกคะนำมือจับหูไว้ค่ะน้องเจด้ายกมือให้น้องเจด้าตอบค่ะ
7: ถ้าเราเห็นครูถือของหนักเราสามารถไปช่วยครูถือได
0: ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์อย่างไรคะที่น้องเจได้ยกตัวอย่างมาดีค่ะเป็นการกระทำของเด็กดีนะคะที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นแต่ยังไม่ใช่ในเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะเอาละค่ะน้องปณิดาค่ะ
8: ตอนเวลาสอบไม่ลอกข้อสอบเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากๆค่ะประมือ อบนะคะเราก็มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองก็คือไม่ลอกข้อสอบเพื่อนนั่นเองและคนสุดท้ายน้องประกรณ์ค่ะ
8: ไม่โกหกครับ
0: ไม่โกหกอย่างไรบ้าง
8: ไม่โกหกว่ากระเป๋าตังค์อันนี้ของเราครับที่

0: ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วครับแล้วเราไปเก็บมาได้ครับ
1: ไม่โกหกว่าสิ่งนี้เป็นของเราทั้งที่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอีกสถานการณ์หนึ่งที่เด็กๆน่าจะคุ้นชินนะคะเช่นบางคนไปร้านขายของแล้วสมมติว่าเราจ่ายเงินไปของชิ้นนั้นมีราคา10บาทแล้วเราจ่ายเงินไป20บาทใครเคยโดนแม่ค้าไม่ทอนเงินบ้างไหมคะมีไหมคะเด็กๆบางคนก็อาจจะเคยประสบปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะต้องมีสติแล้วก็มีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะเราอาจจะบอกกับคนที่เป็นแม่ค้านะคะก็ได้นะคะแล้วค่ะเด็กๆต่อมาเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของสำนวนไทยสำนวนนี้มีข้อความว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับในเรื่องของความซื่อสัตย์ที่เป็นอย่างไรเอ่ยน้องจักรพรรดิลองบอกในความเข้าใจของน้องจักรพรรดิว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมีความหมายว่าอย่างไรคะ
0: ถ้าจะกินข้าวคดให้กินพอดีครับ
1: ถ้าจะกินข้าวคดให้กินพอดียังไม่ถูกนะคะเป็นสำนวนนี้เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์น้องปีใหม่ค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
2: คนซื่อสัตย์กินที่ไหนอยู่ที่นั่นค่ะ
1: ให้ตอบใหม่ค่ะน้องวันใหม่ตอบอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: คนซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานใช่ไหมคะคนซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยเปรียบได้กับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักเลยนะคะหมายถึงว่าซื้อกินไม่หมดก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์แก่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นอย่างไรเอ่ยมีลูกค้ามาซื้อของเยอะใช่ไหมคะส่วนถ้าเด็กๆคดกินไม่นานหมายถึงคดโกงผู้อื่นก็อาจจะแบบว่าค้าขายในที่แห่งนั้นได้ไม่นานนั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กๆทุกคนก็สามารถนำสำนวนนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะให้เด็กๆลองดูภาพภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร่คะเด็กๆเป็นเหตุการณ์ที่1เลยไหนลองเล่าเรื่องราวภาพเหตุการณ์นี้สิคะว่าเป็นอย่างไรเก่งมากค่ะโต้งและต้อยเจอกระเป๋าสตางค์นะคะตกอยู่ที่หน้าทางเดินกงเสือนะคะแล้วทำอย่างไรต่อคะน้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์ตอบสิคะว่าภาพนี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรคะ
3: เจ้าหน้าที่เอากระเป๋าตังค์ไปคืนเจ้าของครับ
1: เจ้าหน้าที่นำกระเป๋าสตางค์ที่ตรวจสอบแล้วไปคืนเจ้าของนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องคำถามจากตรงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบคำถามทั้งหมด5ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

จแล้วค่ะ219ถ้าไม่เข้าใจให้ไปอ่านเนื้อเรื่องในหน้า207และ218ได้เลยนะคะ

คะจะรบกวนสมาธิเพื่อนนะคะ

หรือยังคะน้องไลวินไหนคุณขอดูหน่อยค่ะ

0: 7ครั้งเป็นจังหวะไหมคะไม่เป็นนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานให้เด็กๆยกมือวางดินสอนะคะเอาละค่ะเอามือวางบนโต๊ะของตนเองนะคะไม่จับดินสอแล้วนะเดี๋ยวครูจะสุ่มเด็กๆมาเฉลยคำตอบนะคำถามข้อแรกต้องเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่ที่ใดน้องเจ้านายค่ะ
1: บนทางถนนบนถนนทางเดินหน้ากรงเสือครับ
0: ต้องเห็นกระเป๋าเงินที่ถนนหน้ากรงเสือนั่นเองเก่งมากมากค่ะข้อต่อไปต้องและต้อยทำอย่างไรเมื่อพบกระเป๋าเงินน้องปณิดาค่ะ
2: นำไปให้พ่อแม่ตรวจสอบค่ะ
0: นำไปให้พ่อและแม่ตรวจสอบเก่งมากมากเลยหลังจากนั้นก็นำไปคืนเจ้าของนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินมีลักษณะอย่างไรน้องเจด้าค่ะเจ้าของกระเป๋าเงินมีลักษณะอย่างไรคะ
2: ตัวสูงและตัวใหญ่ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินนะคะมีลักษณะเป็นชายร่างสูงใหญ่สวมแว่นตานะคะและข้อสุดข้อที่4นะคะข้อคิดที่ได้จากนิทานเนี่ยคืออะไรคะตรงกับชื่อเรื่องเลยน้องปลื้มค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ
3: การซื่อสัตย์ครับ
0: ความซื่อสัตย์นะคะไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตนนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายเลยให้เด็กๆยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ที่นักเรียนเนี่ยจะนำไปปฏิบัติน้องใบพลูค่ะน้องใบพลูค่ะ
4: ไม่ลอกข้อสอบเพื่อนนะคะ
0: เก่งมากค่ะน้องใบพลูบอกว่าไม่ลอกข้อสอบเพื่อนไหนใครมีความคิดเห็นนอกเหนือจากเพื่อนบ้างไหมคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
3: เจอกระเป๋าเงินตกเก็บไปให้เจ้าของครับ
0: เจอกระเป๋าสตางค์ตกเก็บไปให้เจ้าของและสุดท้ายน้องวันใหม่ค่ะ
5: ถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าสมมุติเราซื้อน้ำ5บาทแม่ค้าไม่ทอนตังค์ให้เราค่ะเราก็ต้องบอกแม่ค้าค่ะ
0: สมมติแม่ค้าทอนเงิน

ไม่ครบก็ต้องบอกแม่ค้าแล้วเราไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินให้ครบด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวอย่างที่คุณแหม่มยกมาก็คือพูดแต่ความจริงไม่โกหกรวมถึงโกงผู้อื่นยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องต้องผู้ซื่อสัตย์นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียกว่าข้อคิดในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยที่เด็กๆบอกแล้วนะคะว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเด็กๆลองดูเหตุการณ์สถานการณ์นี้ให้เด็กๆยืนขึ้นเด็กทุกคนยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันถ้าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้หรือสถานการณ์นี้ซื่อสัตย์ให้เด็กๆนั่งลงเอาละค่ะอยู่ที่เก้าอี้ของตนเองไว้นะคะเด็กๆดูสถานการณ์แรกอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: เด็กๆจะลุกหรือจะนั่งจะอยู่เฉยๆหรือจะนั่งถ้านั่งหมายถึงอะไรนะคะถ้านั่งหมายถึงว่าซื่อสัตย์1 2 3ทำไมถึงตอบว่าไม่ซื่อสัตย์คะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวัญโกหกเก่งมากๆควรทำตามไหมคะไม่ควรยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสถานการณ์ต่อไปค่ะ
1: แปมขโมยด
0: ิน
1: สอ
0: ของเพื่อนซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์1 2 3ซื่อสัตย์ไหมคะไม่ซื่อสัตย์เพราะอะไรขโมยดินสอของเพื่อนนะคะต่อไปค่ะไหนน้องปณิดายิ้มแบบนี้เคยทำหรือเปล่าคะไม่เคยดีมากๆเลยนะคะห้ามทำเลยนะคะทั้งในเด็กต้นทางและเด็กปลายทางสถานการณ์นี้ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์1 2 3ไม่ซื่อสัตย์เก่งมากๆเลยนะคะและสถานการณ์สุดท้ายค่ะกับต้นว่าจะสอนอ่านหนังสือและสอนต้นตามที่เคยพูดซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย
1: ์
0: ซื่อสัตย์เก่งมากๆเลยประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะในเรื่องอะไรคะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนก็ยังมีความซื่อสัตย์สัตว์ก็ยังมีความซื่อสัตย์แต่จะมีความซื่อสัตย์อย่างไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะสิ่งของที่ต้องเตรียมก็คือนิทานเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเด็กๆในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยนะคะให้นำไปปฏิบัติใช้วันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่าพุทธเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับน้องๆและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพี่ซุปขออาสานำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับ
1: ผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมนะครับเพื่อนๆไม่คุยกับผมนี่ครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะหนูก็ที่จะสอบโรงเรียนดีๆดังๆไม่ได้หนูก็เลยต้องเรียนจนหนูปวดหัวไปหมดเลยค่ะ
0: น้องครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กเราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับประตูที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมรรคการลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจ4หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกข์ครับ1ทุกข์คืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ย
1: เพื่อนๆไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนๆไม่คุยกับผมด้วยครับ
0: นี่คือทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกข์ของพีมครับสมุทัยเกิดจากไหนหนอทุกข์เอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ๋ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกข์คืออะไรครับพีม
1: อ๋อแสดงว่าผมหลอกกับเพื่อนแน่ๆเลย
0: เราหลอกกับเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกข์น่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: อ๋อเพราะว่าผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาลอกเพื่อนไม่อยากคบ
0: นี่ใช่สาเหตุของทุกข์ของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับสมุทัยโอ้โหใช่ครับ เปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดี
1: อ๋อผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผม
0: จะถูกต้องหรือไม่ครับไขได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมรรคคำว่ามรรคคือวิถีวิถีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกข์ไป
1: ผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับ
0: ดูสิครับจะเปิดประตูมรรคได้ไหมเปิดออกครับ
1: เย้เย้พ้นทุกข์แล้วเย
0: ้หนูทุกข์เพราะอะไรลูก
2: หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเพราะอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะ
0: นี่คือทุกข์ของหนูใช่ไหมคะมาเปิดประตูทุกข์ดูประตูทุกข์เปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกข์ของหนูครับ
2: หนูก็คุณแม่เสียใจแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะ
0: นี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุทัยดูประตูสมุทัยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับ
2: หนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะ
0: เราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนิโรธเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องครับจีน่าครับ
2: หนูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะ
0: เรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนิโรธเปิดออกแล้วครับ

0: วลาหนูคิดได้หนูจะลงมือทำทันทีค่ะ
1: ประตูแม็กเปิดออกแล้วครับเมื่อเด็กๆมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่ง

0: วันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรนั้นนะครับอันดับแรกนะครับคุณครูเนี่ยมีภาพแปลงผักบุ้งมาให้กับนักเรียนได้สังเกตด้วยนะครับเรามาสังเกตนะครับว่าแปลงผักบุ้งในภาพที่เราจะได้ดูต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามรับชมกันครับเด็กๆเคยเห็นผักบุ้งกันไหมครับทุกคนเคยเห็นต้นผักบุ้งกันมาแต่ว่าเราเห็นส่วนไหนของผักบุ้งตอนนี้ที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้เป็นส่วนของดอกนะครับนั่นก็คือดอกผักบุ้งนั่นเองครับตอนนี้นะดอกผักบุ้งเนี่ยมีลักษณะเกือบจะเป็นวงกลมเลยเนาะมีสีม่วงอยู่ตรงกลางแล้วก็ไปปลายของดอกเนี่ยนะครับมีสีขาวมีเกสรด้านในด้วยนะครับนี่ทุกคนสังเกตภาพนี้ครับให้ดูก่อนนะนอกจากต้นผักบุ้งแล้วจะมีพืชอะไรนั้นนะครับให้เด็กๆสังเกตอีกทีนึงนอกจากต้นผักบุ้งแล้วมีอะไรอีกที่อยู่ด้านในตรงนี้จะพบว่ามีกิ่งไม้มีอะไรอีกเนี่ยมีต้นหญ้าที่โผล่มาเล็กๆไปนะครับแล้วจะเกี่ยวยังไงนะครับก็มาดูที่คำถามของเราครับภาพที่นักเรียนสังเกตเนี่ยมีพืชชนิดใดบ้างหนึ่งเลยคืออะไรครับตอบพร้อมๆกันว่าต้นที่ต้นอะไรที่คุณให้สังเกตต้นผักบุ้งไงนะครับนอกจากต้นผักบุ้งแล้วมีอะไรอีกมีหญ้าได้ยินแว่วๆว่ามีหญ้าด้วยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมต้นไม้แห้งต้นไม้แห้งเราไม่นับเป็นพืชนะครับเราไม่นับเป็นพืชกลุ่มหนึ่งเก็บครับเก็บของลงไปไม่เล่นครับถ้าคุณครูเห็นอีกคุณครูอนุญาตเดินไปยึดนะทีนี้เดินเข้าหาตัวเลยนะเรามาเรียนกันก่อนนะครับมีพืชชนิดใดบ้างก็ประกอบไปด้วยผักบุ้งแล้วก็หญ้านั่นเองนะครับมีอยู่2ชนิดนะที่เราดูสังเกตเมื่อสักครู่นี้แล้วผักบุ้งเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นคำถามทดสอบความรู้ของเรารอบตัวนะเมื่อผักบุ้งมาอยู่กับต้นหญ้าเด็กๆคิดว่าเนี่ยเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีไหมใครบอกว่าผักบุ้งนี้ยังเจริญเติบโตได้ดีอยู่ยกมือมีอยู่1 2 3 3คนใครบอกว่าผักบุ้งนี้มันจะต้องเจริญเติบโตไม่ดีแน่เลยยกมืออ่ะก็เห็นอยู่ประมาณ3คนส่วนมากบอกว่าเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่คำตอบของเรานะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยผักบุ้งก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตก็เพราะว่าผักบุ้งเนี่ยต้นเล็กกว่าแล้วก็ผอมกว่าต้นหญ้าด้วยมาพิสูจน์กันเลยอันนี้คือส่วนของต้นผักบุ้งเนาะที่สามารถเห็นได้นะตอนนี้เมื่อเทียบกับต้นหญ้าเห็นไหมดูสิลำต้นเขาใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับตรงวงกลมสีแดงตรงนี้ที่วงไว้นะแต่ส่วนของผักบุ้งเป็นไงใบก็เป็นไงครับใบขาดบ้างนะครับลำต้นผอมเล็กๆเทียบกับต้นหญ้าเป็นไงโอ้โหลำต้นแบบใหญ่มากนะครับแสดงว่าผักบุ้งของเราเนี่ยเจริญเติบโตในตอนนี้ไม่ดีนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตได้ดีปากรช่วยครูตอบหน่อยว่าเราจะทำอย่างไรลูก
1: ถอนต้นหญ้าออกให้หมดครับ
0: ถอนต้นหญ้าออกให้หมดเพราะอะไรครับถึงถอนต้นหญ้า
1: เพราะว่าต้นหญ้าแย่งอาหารของผักบุ้งครับ
0: ต้นหญ้าแย่งอาหารของผักบุ้งโอ้ดีมากครับขอบคุณมากมีแนวคำตอบอื่นอีกไหมจักรพรรดิหนูลองดูสินอกจากที่เพื่อนบอกว่าให้ถอนต้นหญ้าออกแล้วทำอะไรได้อีก
2: ปลูกใกล้ๆแหล่งน้ำครับ
0: นำไปปลูกใกล้ๆแหล่งน้ำเพราะอะไรถึงเราถึงไปปลูกใกล้ๆแหล่งน้ำ
2: เพราะจะได้น้ำครับ
0: จะได้รับน้ำเต็มที่เลยใช่ไหมขอบคุณมากครับขอดูอีกสักหนึ่งคนใครดีกลุ่มสามตอบเลยลูก
3: เอาไปปลูกไว้ในกระถางครับ
0: นำไปปลูกในกระถางเลยทำไมถึงนำไปปลูกในกระถาง
3: ถ้าปลูกตรงที่มีต้นหญ้าเยอะๆต
0: ้
3: นหญ
0: ้า

0: ที่มีตรงต้นยาเยอะๆต้นยาจะแย่งสารอาหารครับ
1: อ๋อก็คือย้ายไปปลูกในกระถางเลยจะได้ไม่มีต้นยาใช่ไหมขอบคุณมากครับทีนี้มาดูเหตุผลของครูบ้างเหตุผลของครูก็ถอนหญ้าทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าไอ้ต้นหญ้าเนี่ยนะครับเขาไปแย่งอาหารจากต้นผักบุ้งก็ถึงทำให้ต้นผักบุ้งของเราเป็นไงไม่ค่อยโตนั่นเองนะครับจึงถอนหญ้าทิ้งดีกว่าครับแต่เหตุผลที่เพื่อนตอบมานะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับอย่างที่เพื่อนบอกว่าย้ายไปปลูกใกล้แหล่งน้ำนะครับไปปลูกใกล้ๆแหล่งน้ำเลยต้นหญ้าจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารแล้วก็ได้รับน้ำเต็มที่ด้วยแล้วเพื่อนอีกกลุ่มนึงบอกว่าย้ายไปปลูกในกระถางดีกว่านะครับจะได้ไม่โดนต้นหญ้ามาแย่งอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีเลยนะครับแล้วถามต่อว่าผักบุ้งและหญ้ามีวัฏจักรชีวิตหรือไม่ตอบสั้นๆเลยว่ามีไหมทุกคนตอบว่าม ีนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนๆนะครับขอให้เป็นพืชดอกนะครับก็สามารถมีวัฏจักรชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าพืชดอกทุกชนิดนะพืชทั่วๆไปก็ได้นะครับแต่จะเป็นวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับแล้วถามต่อถ้าเราต้องการกำจัดหญ้าเราควรกำจัดในช่วงใดของวัฏจักรชีวิตของหญ้ารู้ไหมช่วงไหนดี
2: ช่วง
1: นั้นเลยคุณครูไม่ได้ถามฤดูกาลว่าจะต้องไปถอนในฤดูกาลไหนคุณครูถามว่าในช่วงใดของวัฏจักรชีวิตของหญ้าเรามาทบทวนกันก่อนวัฏจักรชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเมล็ดไปเป็นไปเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนกลายเป็น
2: ต้นโตเต็ม
1: ต้นโตเต็มที่แล้วไปไหนต่อ
2: เป็นต้นโตเต็มต้นที
1: ่
2: มีด
1: อกเป็นต้นที่มีบอกมีดอกแล้วก็อะไรครับ
2: ต้นที่มีผล
1: แล้วก็มีผลผลนี้มีอะไรอยู
2: ่เมล็ด
1: ผลนี้มีเมล็ดอยู่แล้วเมล็ดก็จะเอาไปทำอะไรได้อีก
2: เอ
1: าไปปลูกใหม่ได้นั่นเองฉะนั้นก็จะมีประมาณ5ขั้นแบบนี้แล้วเราควรกำจัดหญ้าในตอนไหนดีนะอ้าวกลุ่ม4ให้กลุ่ม4ตอบก่อนช่วงไหนดีครับช่วงไหนดี
3: ช่วงที่โตเต็มวัยครับ
1: ทำไมถึงต้องเป็นช่วงโตเต็มวัยขอให้ผลหน่อย
3: เพราะก่อนที่จะขึ้นดอกพ
1: ื
3: ชดะหญ้าต้องการอาหารครับ
1: อะไรลูกตอบใหม่อีกทีสิ
3: ในช่วงโตเต็ม
1: ทำไมเขาถึงควรกำจัดหญ้าในช่วงที่โตเต็มวัยเพื่อนๆในห้องเงียบนิดนึงจักรพัฒน์ตอบใหม่อีกหนึ่งรอบครับ
3: เพราะพอมีผลเมล็ดมันก็จะโดนไปปลูกมันก็จะมีเยอะขึ้นค่ะจะแย่งสารอาหารจากต้นผักบุ้งครับ
1: โอเคครับขอบคุณมากครับประกรณ์อีกทีนึงช่องไหนดีประกรณ์
4: ช่วงตอนที่มันยังเป็นต้นอ่อนอยู่ครับ
1: ทำไมถึงต้องกำจัดหญ้าช่วงต้นอ่อน
4: เพราะว่าเราจะได้ถอนง่ายขึ้นครับถ้ามันเป็นต้นโตเต็มวัยมันจะรกแล้วมันก็จะถอนหญ้าครับ
1: เป็นเหตุผลที่ดีนะครับเนี่ยเป็นเหตุผลที่ดีเลยต้นหญ้าในช่วงต้นอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าถอนได้ง่ายนะครับกลุ่ม3ให้กัปตันบ้างกัปตันมีเหตุผลยังไงครับช่วงไหนดี
5: ต้นกล้าครับ
1: ช่วงต้นกล้าทำไมถึงเป็นช่วงต้นกล้าดีครับ
5: เพราะว่ามันถอนง่ายกว่าช่วงต้นเต็มวัย
1: ช่วงต้นกล้านี้สามารถถอนหญ้าได้ง่ายกว่าช่วงอื่นๆขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยนะครับว่าเราควรกำจัดในช่วงไหนดีนะครับคุณครูขอเฉลยเป็นช่วงที่กำลังออกดอกแล้วก็ช่วงก่อนออกดอกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเด็ดดอกออกไปเป็นไงเป็นการตัดอะไรออกไปตัดส่วนของดอกออกไปนะครับเขาก็จะเป็นไงไม่มีการกลายไปเป็นอะไรลูกไม่มีการเจริญเติบโตกลายไปเป็นไม่ใช่กลายไปเป็นผลในเมื่อไม่มีผลก็จะไม่มีอะไรไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ดแล้วก็นำไปเพาะเป็นต้นกล้าได้ไหมทีนี
2: ้ไม
1: ่ได้นะครับก็เลยกำจัดในช่วงออกดอกนะครับแล้วก็ช่วงก่อนออกดอกก็คือตั้งแต่ต้นโตเต็มวัยต้นอ่อนแบบนี้ดีเลยนะครับต้นอ่อนเพื่อนๆบอกว่าหลายๆกลุ่มบอกว่า

0: มันสามารถถอนได้ง่ายดีแต่ถ้าไปกำจัดในช่วงที่โตเต็มวัยนะครับก็สามารถกำจัดได้แหละแต่ว่าจะต้องใช้แรงในการออกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่เนาะทำให้ถอนได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเข้ากิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3บรรทัดเรามาดูกันเลยอันดับแรกระบุปัญหาสาเหตุของปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองครับวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่89เช่นเดิมนะครับในข้อที่7นั่นเองนะครับในวันนี้เก็บก่อนไม่พับไม่เล่นครับทุกกลุ่มเลยรู้สังเกตนะยังอย่าเพิ่งเล่นครับยังไม่ถึงเวลาพักของพวกเรานะครับในข้อที่7วันนี้ให้อ่านเรื่องเจ้าวายร้ายในแปลงผักร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาหลังจากนั้นให้บันทึกผลร่วมกันครับแน่นอนวันนี้ข้อ7อ่านเนื้อเรื่องกันก่อนเนื้อเรื่องอะไรเนื้อเรื่องเจ้าวายร้ายในแปลงผักนะครับแล้วก็มาพูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านนี้ระบุปัญหาและสาเหตุนั่นเองครับและในข้อที่8ในวันนี้มี2ข้อนะข้อที่8ให้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาจากเรื่องที่อ่านนะครับโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบันทึกผลและนำเสนอด้วยนะครับมีอยู่2ข้อนะครับวันนี้มาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะได้อ่านเรื่องอะไรในวันนี้อ่านเรื่องอะไรครับกลุ่ม2เรื่องอะไรนะที่คุณครูบอกไป
1: เจ้าวายร้ายในแปลงผักค่ะ
0: เจ้าวายร้ายในแปลงผักถูกต้องนะครับเก่งมากเจ้าวายร้ายในแปลงผักนั่นเองในวันนี้เราจะต้องมาอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับถัดไปนะครับนักเรียนจะได้กันร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างประเด็นไหนบ้างกลุ่มซีหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเราจะพูดคุยประเด็นไหนบ้างครับ
1: การปกป้องพืชดอกครับ
0: การปกป้องพืชดอกขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูคำตอบกันนะมีใครตอบอื่นๆไหมครับกลุ่ม3เราต้องตอบในประเด็นไหนลูก
2: การป้องกันพืชดอกจากแมลง
0: การป้องกันพืชดอกจากแมลงขอบคุณมากครับเอาล่ะนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับไหนลองช่วยครูตอบหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยนะครับว่าร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาพูดคุยถึงปัญหานะลูกปัญหาและสาเหตุจากเรื่องที่อ่านแสดงว่าเรื่องที่เราจะไปอ่านนี้นะครับจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับและจะมีสาเหตุด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะและเมื่อนักเรียนระบุปัญหาสาเหตุของเรื่องที่อ่านแล้วเราทำอะไรต่อครับร่วมกันอะไร
3: ร่วมก
0: ัน
3: พ
0: ู
3: ดค
0: ุ
3: ย
0: ร่วมกันพูดคุยเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อนำเสนอก่อนการนำเสนอเราทำอะไรก่อนมีการบันทึกผลมีอะไรครับพูดคุยร่วมกันพูดคุยแล้วบันทึกผลแล้วก็นำเสนอใช่ไหมครับเรามาดูคำตอบกันเลยเท่านั้นดูสิจะมีคำตอบที่ตรงไหมให้ร่วมกันออกแบบนะครับเด็กๆร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับก็ถูกต้องบางส่วนนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการนำเสนอด้วยนะครับเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนื้อเรื่องวันนี้เนี่ยเราใช้ใบงานนะครับการพูดคุยเรื่องเจ้าวายร้ายในแปลงผักนะครับในหน้าที่95นะครับเรามาดูเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับอันนี้คุณครูถอดมาจากใบงานของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านกันนะเดี๋ยวครูให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือรูปภาพที่อยู่ในภาพนั่นเองครับไปกันต่อและหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องนี้แล้วเราจะต้องนำมาบันทึกผลลงในใบงานหน้านี้ครับ

หน้า96นั่นเองครับทำอะไรบ้างก็จะมีการขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่เลือกเกี่ยวกับปัญหามาดูช่องแรกนะครับผักเจริญเติบโตช้าไม่แข็งแรงลำต้นผอมและออกผลน้อยอีกหนึ่งปัญหานะครับในแปลงผักมีหญ้างอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับแสดงว่ามีอยู่2ช่องก็เรามาดูกันว่าปัญหาในเรื่องที่อ่านนี้คืออะไรส่วนสาเหตุก็มีอยู่2ข้อเช่นเดียวกันนะครับช่องแรกบอกว่าผักเจริญเติบโตช้าไม่แข็งแรงลำต้นผอมและออกผลน้อยกับอีกสาเหตุหนึ่งในแปลงผักมีหญ้างอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับเรามาดูกันนะว่าเราจะต้องทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องไหนกันนะครับและอยู่หน้าเดียวกันนะครับในส่วนของข้างล่างเนาะให้วาดรูปหรือเขียนเพื่อบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับเด็กๆอาจจะวาดรูปนะครับก็ได้นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับหรือเขียนสั้นๆเพื่ออธิบายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ว่าพวกเราจะเลือกใช้วิธีการไหนนะครับสามารถเขียนได้ทั้ง2อันหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่98นะครับในหน้านี้จะต้องทำอยู่กี่ข้อนั่นก็คือข้อที่4ครับระบุปัญหาและสาเหตุจากปัญหาของเรื่องที่อ่านนะครับและอีกหนึ่งข้อคือข้อ5นะครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้จากเรื่องที่เรากำลังเรียนนั่นเองครับเอาล่ะนะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอ่านเนื้อเรื่องเจ้าไวรัสในแปลงผักกันก่อนนะครับระบุปัญหาและก็สาเหตุของปัญหาแล้วก็ค่อยบันทึกผลลงในใบงานนะครับส่วนข้อที่2ก็ให้นักเรียนออกแบบการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกแล้วก็บันทึกผลและจะต้องออกมานำเสนอนะครับการนำเสนอเนี่ยอาจจะให้สุ่มเป็นรายบุคคลออกมานำเสนอนะครับวิธีการแก้ปัญหาของพวกเรานั่นเองนะครับส่วนของคุณครูปลายทางนะครับข้อแรกคุณครูก็ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับอ่านเนื้อเรื่องเสร็จเราก็บันทึกผลนั่นเองครับส่วนข้อที่2ก็ให้คุณครูเนี่ยคุณครูให้นักเรียนร่วมกันออกแบบนะครับโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตพืชดอกนะครับแล้วก็คุณครูสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมก็มีประมาณเท่านี้นะครับเรามาดูเนื้อเรื่องเจ้าไวรัสในแปลงผักกันเลยนะครับเด็กๆนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดมานะครับเดี๋ยวค่อยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องนี้เรียบร้อยก่อนนะครับมาดูกันนะครับเนื้อเรื่องเจ้าไวรัสในแปลงผักจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามรับชมกันเลยนะครับเด็กๆจะต้องอ่านเนื้อเรื่องหน้านี้เดี๋ยวคุณครูให้เวลากับนักเรียนนะครับเด็กๆรู้จักการอ่านในใจไหมรู้จักการอ่านในใจแสดงว่าจะต้องมีเสียงไหมครับไม่มีเสียงในการอ่านนั่นเองนะครับถ้านั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลากับนักเรียนตรงนี้นะครับประมาณ3นาทีนะครับ3นาทีอ่านทันไหมเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเด็กๆแต่ที่เด็กๆเห็นว่าเยอะเนี่ยเพราะว่าตัวหนังสือมันใหญ่ไงจะได้อ่านกันง่ายๆนะครับเอาล่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูให้เวลากับนักเรียนในการอ่านเนื้อเรื่อง3นาทีเริ่มจับเวลาครับอ่านในใจนะยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาอ่านตรงนี้ครับอ่านที่หน้าจอคุณครูได้เลยคุณครูให้เวลาทั้งหมด3นาทีในการทำกิจกรรมนะครับลองอ่านในใจดูก่อนนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวครูจะอ่านให้เรียนฟังนะครับเพื่อทบทวนอีกทีแต่ตอนนี้ให้อ่านกันก่อนครับ

้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับต่อได้เลยส่วนคนที่อ่านแล้วนะครับลองทำความเข้าใจดูนะลองจับใจความดูว่าเอ๊ในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาบอกอะไรไว้บ้างนะครับนักเรียนคนที่อ่านเสร็จแล้วไม่เล่นกันครับไม่กวนสมาธิเพื่อนนะเพราะเพื่อนบางคนยังอ่านไม่จบจริงๆนะ

0: เอาล่ะคุณครูคิดว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนทุกๆคนอ่านได้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีก1รอบนะครับตอนนี้ให้ตั้งใจฟังคุณครูนะรอบแรกเราอ่านในใจกันทุกๆคนแล้วในรอบนี้ฟังคุณครูอ่านเนื้อเรื่องอีกทีนึงนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าจอมปลูกผักในแปลงหลังบ้านนะครับมีตัวละครชื่อจอมเขากำลังปลูกผักในแปลงหลังบ้านอยู่ซึ่งในแปลงผักนี้มีหญ้าที่กำลังออกดอกออกผลขึ้นอยู่มากมายแต่ผักในแปลงเจริญเติบโตช้าและไม่แข็งแรงเพราะหญ้าเหล่านี้จะคอยแย่งน้ำจากผักที่ปลูกจอมจึงถอนหญ้าออกจากแปลงจนหมดแต่ไม่นานหญ้าก็งอกขึ้นมาอีกทำให้ผักที่ปลูกมีลำต้นผอมและออกผลน้อยนะครับอ่ะเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับเด็กๆอ่ะเอาล่ะจากเนื้อเรื่องเนี่ยมีอะไรอยู่ลูกพืชนี้มีอะไรอยู่ในเนื้อเรื่องมีหญ้าแล้วก็มีแปลงผักใช่ไหมที่ใครปลูกอยู่ที่จอมกำลังปลูกอยู่นั่นเองแต่ก็เกิดปัญหาที่บอกว่าผักอันนี้เป็นยังไง
1: ลำต้น
0: ผอมแล้วก็ออกผลน้อยนะครับเอาล่ะไปดูกันต่อเลยนะครับมาดูรูปกันก่อนเด็กๆจะเห็นว่าต้นหญ้าเป็นไงต้นหญ้าเนี่ยต้นสูงกว่าต้นพืชของเราเยอะเลยนะครับมีจำนวนที่เยอะกว่ากำลังออกดอกออกผลเต็มที่เลยไม่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยจอมถอนแล้วถอนอีกเป็นยังไง
1: ก็
0: ยังมีต้นหญ้าขึ้นมาอีกแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับลองมาพูดคุยปัญหาสิเด็กๆลองมาพูดคุยปัญหากับคุณครูก่อนนะครับขอย้อนไปอีกนิดนึงนะมาพูดคุยถึงปัญหาสิว่าปัญหาของเราคืออะไรครับตอนนี้รู้ไหมปัญหาคืออะไรครับตอนนี
1: ้
0: มีอะไรมารบกวนแปลงผักมีต้นหญ้ามารบกวนแปลงผักทำให้เป็นยังไงครับทำให้พืชของเราเป็นอย่างไรเจริญเติบโตช้านะครับเจริญเติบโตช้าแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกลำต้นผอมเป็นไงครับออกผลน้อยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของพวกเราขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่96เลยเรามาลองดูปัญหาที่เกิดขึ้นสิแล้วก็มาดูสาเหตุกันด้วยนะครับอ่านเนื้อเรื่องแล้วน่าจะตอบกันได้นะทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกได้เลยในช่องของปัญหาเนี่ยคืออะไรสาเหตุคืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยให้ลองอ่านทบทวนอีกทีนึงแล้วลองทำเครื่องหมายในหน้าถัดไปได้เลยครับหยิบแบบฝึกขึ้นมาหยิบแบบฝึกขึ้นมาไปดูกับเพื่อนดูเนื้อเรื่องอีกทีนึงดูเนื้อเรื่องอีกทีนึงดูเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเปิดไปอีกหนึ่งหน้าและมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้น

0: คืออะไรสาเหตุคืออะไร
1: หยุดเล่นหยุดเล่น
0: อ่านอีกทีนึงแต่ถ้าเข้าใจแล้วมาทำหน้า96ได้เลยถ้าเข้าใจแล้วมาทำหน้า96ได้เลยถ้ายังไม่เข้าใจอ่านอีกรอบได้เลยถ้ายังไม่เข้าใจอ่านอีกรอบนึงแต่ถ้าเข้าใจแล้วเปิดไปหน้า96แล้วมา

0: เอ้ยเริ่มทำครับแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เปิดย้อนดูอีกทีนึงว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไหนได้ยังยังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เปิดย้อนไปอีกหนึ่งหน้าแล้วลองดูซิแล้วลองดูซิว่าปัญหากับสาเหตุคืออะไรงงอะไรเนื้อเรื่องก็อ่านไปแล้วรอบนึงคุณครูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบอ้าวสรุปแล้วปัญหาคืออะไรตอบอะไรกันบ้างปัญหาผักเจริญเติบโตช้าไม่แข็งแรงนำต้นผอมและออกผลน้อยหรือเปล่าหรือปัญหาคือในแปลงผักมีหญ้างอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเอ๊ะอันไหนกันแน่ดูดีๆนะดูดีๆปัญหาคืออะไรกันแน่อ้าวตะวันตะวันชิดเก้าอี้เข้าไปหน่อยตะวันชิดเก้าอี้เข้าไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อย่าพึ่งครับตรงนี้อย่าพึ่งตรงนี้อย่าพึ่ง
1: เขียนก่อนใช่ไหม
0: อย่าพึ่งเขียนครับ
1: ผมอ่านเสร็จแล้วครับ
0: ยังไม่ถึงเวลาครับครูยังไม่ได้บอกให้ทำเลยตรงนี้เนี่ยทำตรงนี้ก่อนทำตรงนี้ก่อนไลวินดีมาก
1: ดีครับดีครับเสร็จแล้วครับ
0: ไม่ใช่วัดพักเรียบร้อยนะเรียบร้อยไหมทุกคนโอ้ยแค่ขีดเครื่องหมายถูกต้องเองเรียบร้อยนะไหนช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าปัญหาคืออะไรตอบพร้อมๆกันว่าปัญหาคือตอบพร้อมๆกัน3 2 1ปัญหาคือไม่แข็งแรงปัญหาคือผักเจริญเติบโตช้าไม่แข็งแรงลำต้นผอมและออกผลน้อยนี่คือปัญหาของเราแล้วสาเหตุล่ะครับทุกคนตอบสาเหตุเล่นครูหน่อยสาเหตุคืออะไรครับในแปลงผักมีหญ้างอกขึ้นมาเรื่อยเรื่อยถูกต้องครับสาเหตุคือสาเหตุนี้เองนะครับถูกต้องทุกคนนะเด็กๆปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ถูกต้องไหมครับคุณครูคิดว่าน่าจะเหมือนกับห้องต้นทางนะครับที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะครับเอาล่ะมาอภิปรายผลกันก่อนทุกคนอย่าเพิ่งทำส่วนล่างทั้งหมดนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่คุณครูครับปัญหาจากเรื่องเจ้าไวรัสในแปลงผักคืออะไรนะตอบพร้อมกันใหม่สิผักเจริญเติบโตช้าไม่แข็งแรงลำต้นผอมแล้วก็อะไรครับออกผลน้อยถูกต้องเลยสาเหตุคืออะไรนะอีกรอบนึงในแปลงผักมีหญ้างอกขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เรามาแสดงความคิดเห็นกับเรามาแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากเรื่องที่อ่านกันเด็กๆทุกคนหันหน้ามาก่อนปากกาเก็บครับไม่เล่นทุกคนหันหน้ามาตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากเรื่องที่เราอ่านนะครับในการนำเสนอนี้ก่อนที่จะไปนำเสนอเรามาแสดงความคิดเห็นก่อนกลุ่มแรกกลุ่ม1กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันในกลุ่มตนเองนะไม่ใช่ไปกับกลุ่มอื่นในกลุ่มตนเองแล้วลองพูดคุยกันซิว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องนี้ลองพูดคุยร่วมกันดูเดี๋ยวคุณครูจะลงไปร่วมกันพูดคุยด้วยนะกลุ่มนี้หันหน้ามาทุกคนหันหน้ามากลุ่มแรกเราคุยกันแล้วเรามาลองซิว่าเราจะใช้วิธีการอะไรได้บ้าง
2: ฉีดยาฆ่าหญ้า
3: ถอนฉีดยาฆ่าหญ้าจบ
0: ทำยังไงได้บ้างดิมีใช้ยาฆ่าหญ้า มีใช้อะไรได้อีก

0: ไม่เป็นไรถือว่าคุยร่วมกันถือว่าคุยไอเดียกับเพื่อนๆได้ฟังไงถอนก็ยังงอกอยู่อ้าทำอะไรได้อีก
1: เอาตอนที่ต้นหญ้าขึ้นน่ะเอาเมล็ดของต้นที่เราปลูกเอาไปใส่มันจะได้มีต้นเ
0: ล็กไม่ได้สิเอาเมล็ดของหญ้าไปปลูกอีกมันก็ขึ้นมาอีกสิ
1: ไม่ใช่เอาเมล็ดของต้นพืชเราอ่ะ
0: ได้อันนี้ก็ลองออกแบบกันนะว่าเราจะออกแบบอย่างไรถ้าเข้าใจแล้วก็ทำข้อ6ได้เลยข้อ6ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาจากเรื่องที่อ่านให้วาดรูปหรือเขียนเพื่อบอกปัญหาเริ่มเลยวาดรูปคุณครูก็ว่าง่ายดีไม่ต้องเขียนกลุ่มนี้เริ่มได้เลยไหนกลุ่ม2กลุ่ม2มีไอเดียอะไรบ้าง
2: เอาผ
0: ักไปปลูกในกระถางเอ๊มีอย่างอื่นอีกไหมอีฟไม่เล่นครับเรามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรดีทำอะไรได้บ้าง
2: ถอนหญ
0: ้
2: าออก
0: ก็ได้ทำอะไรได้อีกนอกจากการถอนหญ้าทำอะไรได้อีกรู้ไหม
2: ย้ายเอาไปปลูก
0: ย้ายก็ได้อะถ้าเข้าใจแล้วเราไปทำข้อ6ได้เลยข้อ6ตรงนี้ให้วาดรูปหรือเขียนเพื่อบอกวิธีการแก้ปัญหาอ่ะก็อาจจะวาดรูปคนที่กำลังถอนหญ้าอะไรแบบนี้เข้าใจไหมวาดคนที่กำลังถอนหญ้าได้วาดอย่างเดียวก็ได้เขียนก็ได้อะไรนะได้แล้วแต่วิธีการแก้ปัญหาของเราได้เลยอ่ะกลุ่มนี้มาดูไอเดียหน่อยกลุ่มนี้ทำอะไรได้บ้าง
2: ออ
0: บอกสิมีวิธีการอย่างไรได้บ้างมีการถอนหญ้าออกมีการทำอะไรได้อีกย้ายไปปลูกในกระถางซะอ้าวได้ฉะนั้นให้วาดรูปหรือเขียนนะวาดรูปได้เลยกลุ่มนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างยังไปปลูกริมน้ำอีกไม่ใช่ผักบุ้งเปลี่ยนความคิดใหม่ผักทั่วๆไปย้ายไปปลูกในกระถางได้เขียนสิหรือทำยังไงได้อีกง่ายๆเลยทำอะไรได้ง่ายๆเลยทำอะไรได้บ้างก็มีหญ้าขึ้นอยู่เราทำอะไรได้บ้างแล้วก็แค่กำจัดมันกำจัดยังไงถอนที่ตัดหญ้ามาชึบชึบชึบชึบให้ขาดไปเลยใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วก็ลองมาเขียนดูเรามาวาดภาพเด็กกำลังถอนหญ้าก็ได้วาดภาพคุณครูว่าง่ายดีนะวาดภาพได้เลยกลุ่มนี้เข้าใจแล้วนะเอาละกลุ่มนี้มีปัญหาตลอดมาลองบอกไอเดียคุณหน่อยว่าทำยังไงได้บ้าง
2: ใช้ยาขยะ
0: อะไรนะลูกถอนใช่ไหมถอนได้ถอนหญ้าไงวาดรูปไอเดียก็คล้ายๆกันแหละก็ไม่ถอนหญ้าก็ทำไงได้
1: วาดรูปถอนหญ้านะ
0: วาดรูปคนกำลังถอนหญ้าก็ได้
1: วาดสวยปะ
0: วาดไปวาดแล้วทำให้สวยงามด้วยนะวาดแล้วทำให้สวยด้วยเร่งมือครับเร่งมือเร็วๆตะวันนั่งดีๆไม่ยืนโกนเก็บลงไป
1: อะ
0: ไรเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะ
1: อันนี้หนูเอามาดู
0: อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว
1: เรามาดูเด็กในครู
0: เอาถ้าจะเขียนก็เขียนข้างล่างให้หมดเลยไม่ต้องเอาไปเขียนตรงช่องนั้นสิถ้าจะวาดก็วาดเด็กกำลังถอนหญ้าคุณครูวาดง่ายดีวาดได้เลยไอเดียของเพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าใช้ยาฆ่าหญ้าก็ได้เราก็ใช้สูตรที่มันไม่กำจัดพืชของเราสิมันมีสูตรของมัน

0: อยู่ฉีดโดนพืชไม่ตายแต่ตายแค่หญ้าเออมันมีนะมีอ่ะเร็วๆเร่งมือเร่งมืออะไรเนี่ยอ๋อย้ายกำลังย้ายอ่ะกลุ่มนี้เร่งมือแล้วรีบระบายสีเดี๋ยวจะสุ่มตัวแทนมานำเสนอสัก1คน2คน
1: หน
0: ู
1: เอง
0: เร็วๆสิรีบวาดถ้างั้นเอาไปดูช่วยเพื่อนไม่ได้เอามาอีกแล้วเร่งมือครับเร่งมือใครระบายสีเสร็จแล้วบอกคุณหน่อยครูจะให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอวันนี้เลยใช่วาดรูปอย่างเดียวแล้วระบายสีเร็วๆๆๆๆชอบเขีย
1: วคนนึ
0: งไลวินไลวินไลวินวาดของอันนี้ก่อนวาดอันนี้ก่อนไม่ได้วาดอันนี
1: ้
0: ระบายสีสิ
2: ระบายด้วย
0: ระบายด้วยเร็วๆไม่ใช่ TNT TNT ระเบิดไม่ใช่
1: ก็ใช่ไงมันระเบิดที่ทำมันตาย
0: ไม่ได
1: ้ดูการลิขสิทธ
0: ิ์เอาที่มันเป็นไปได้สิเธอหยัดนอกเหนือจากนั้นสิไม่เอาลบลบ TNT มันไม่ใช่สารนี้มันเป็นสารอีกสารนึง
1: มันเป็นสารอะไร
3: นี่เคยสอนไม่เลยมีที่มันแปลกๆอะไร
0: TNT มันคือระเบิดไม่ใช่เล่งมือเร็วเร็วเร็วเล่งมือนิดนึงเล่งมือนิดนึงกลุ่มนี้กำลังวาดกันใหญ่เลยนี่สองคนนี้เล่นแล้วเมื่อไรจะเสร็จฮะระบายสีครับระบายสีกัปตันระบายสีอะไรเนี่ยระบายให้มันสวยงามอ้าวเร็วเร็วคุณครูหาตัวแทนก่อนหาตัวแทนเขาจะออกมานำเสนอก่อนอ่ะวาดภาพแล้วให้มันเข้าใจด้วยนะว่ากำลังทำอะไรเข้าใจไหมเอาได้ตัวแทนแล้วหนึ่งคนขอผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยากมานำเสนอไหมรีบวาดให้เสร็จนะเท่านั้นไม่ต้องระบายสีก็ได้เดี๋ยวไม่ทันหนูเขียนให้เสร็จยังไม่ใช่ยาขย่าได้สวยดีอ่ะตัวแทนพร้อมไหมตัวแทนที่คุณเลือกไว้พร้อมมานำเสนอไหม เดี๋ยวให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งจักรพรรดิพร้อมยังไปเร็วจักรพรรดิเร็วๆพร้อมไหมวาดสวยดีวาดไปวาดไปอันนี้ทำอะไรเนี่ยยังคุกเข่าหรออ่ะมาทีนี้คุณครูได้เลือกนะครับได้เลือกตัวแทนในการออกมานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไหมพร้อมมาคนที่เป็นตัวแทนออกมาเลย2คนครูเลือกไว้แล้วการมาการเตรียมโชว์ให้เพื่อนดูมาดูซิโชว์เลยโชว์ก่อนโชว์ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆไปทางนะครับดูของเพื่อนต้นทางดูนะครับของเพื่อนต้นทางนะครับก็แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวให้เพื่อนเล่าดีกว่านะครับว่าเพื่อนเนี่ยวาดภาพอะไรนะครับกลุ่ม2ขอไมค์นิดนึงลูกขอไมค์กูหน่อยเดี๋ยวครูถือไมค์ให้จักรพรรดิเล่าสิหนูวาดภาพอะไรครับ
4: คนกำลังตัดต้นหญ้าครับ
0: วาดคนกำลังตัดต้นหญ้าอยู่อีกรอบนึงวาดคนอะไรครับ
4: ตัดต้นหญ้าออกครับ
0: กำลังตัดต้นหญ้าหรือการถอนหญ้านั่นเองส่วนการหนูวาดอะไรลูก
4: ถอนหญ้าทิ้งในถังขยะค่ะ

0: อ๋อกำลังมีการแบบว่าถอนหญ้าไปไหนครับ
1: ไปไว้ในกระถาง
0: ไปทิ้งที่ไหน
1: ถังขยะ
0: อ๋อทิ้งถังขยะไปเลยอ่าดีมากครับอ่ะทุกคนปรบมือให้กับตัวแทน2คนนี้หน่อยครับขอบคุณมากอ่ะการเอานำไมค์ไปด้วยลูกอ่ะแล้วของทุกคนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับมาดูของคุณครูนี่วาดง่ายๆเลยเด็กๆอ่ะทุกคนทุกกลุ่มหันหน้ามาเห็นต้นหญ้าใช่ไหมเห็นต้นหญ้าแบบนี้ใช่ไหมเอามือนี่แหละล้วงไปแล้วก็หยิบมันออกเลยดึงมันออกเลยเออนี่ไงถอนหญ้าออกจากแปลงในขณะที่ต้นหญ้ายังไม่ออกดอกนะครับหรือใครจะเขียนแบบนี้นะถอนหญ้าในขณะที่ต้นหญ้าของเรายังไม่ออกดอกนั่นเองนะครับหรืออาจจะวาดภาพตามที่คุณครูบอกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะถอนออกไปเลยใครที่ทำงานเสร็จแล้วใครที่ทำงานเสร็จแล้วทำแบบประเมินตนเองในข้อที่4กับข้อที่5ได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่เสร็จให้ทำงานของตนเองให้เสร็จก่อนนะทำงานของตนเองให้เสร็จก่อนนะกลับมานั่งครับกลับมานั่งนั่งดีๆข้อที่4กับข้อที่5วันนี้ข้อ4กับข้อ5อะไรนี่เอาของคืนเพื่อนคืนเพื่อนประเมินข้อ4กับ5แต่งานต้องเสร็จก่อนนะถึงจะไปทำแบบประเมินได้โอเคโอเคไหนเสร็จแล้วหรออ่ะได้ได้อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะถ้าใครไม่ระบายสีคุณครูอาจจะตัดคะแนนลงไปนิดนึงนะระบายสีให้สวยเลยตอนนี้ยังพอมีเวลาครับตอนนี้ยังพอมีเวลาให้ระบายสีต่อได้เลยระบายสีได้เลยไปทำแบบประเมินด้วยถ้ายังไม่เสร็จนี่ข้อ5ด้วยครับข้อ5ด้วยระบายข้อ5ด้วยเอ้ยไม่ใช่ระบายข้อ5ทำแบบประเมินข้อ5ด้วยทำแบบประเมินข้อ5ด้วยตรงนี้กำลังระบายสีกันอยู่อย่าลืมแบบประเมินของครูนะอย่าเพิ่งทำตรงนั้นสิยังไม่ถึงเวลาทำงานเก่าให้เสร็จก่อนนะครับเรียบร้อยไหมอันนี้ลบให้สะอาดครับลบให้สะอาดตรงนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยลบให้สะอาดโอ้ยนี่ยังลบอีกระบายสีสวยมากเร็วๆเร็วๆระบายให้สวยอย่าลืมแบบประเมินครูล่ะแบบประเมินครูสวยสวยสวยอย่าลืมแบบประเมินครูด้วยกูนกูนไม่เล่นครับระบายสีครับระบายสีด้วยระบายสีให้สวยเดี๋ยวครูจะนำไปตรวจให้คะแนนอีกทีไม่เป็นไรเขาจะมีความคิดเหมือนกันถอนหญ้าคล้ายๆกันเลยกลุ่มนี้คล้ายๆกันหมดนี่กลุ่มนี้คุยกันละเกินรู้แล้วรู้แล้วว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วเก็บใครที่ทำงานเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกลงไปใครที่เสร็จแล้วนะถ้ายังไม่เสร็จทำต่อครับทำต่อยังพอมีเวลาอีกนิดนึง
2: ทำอะไร
0: เอ้าก็ระบายสีไงทีนี้ทำเสร็จแล้วก็ระบายสีสิเร่งมือจะหมดเวลา

0: แล้วนะถ้าไม่งั้นได้ไปตอบเป็นการบ้านนะถ้าไม่งั้นได้ไปตอบเป็นการบ้านได้กับตันกับตันนั่งดีๆกับตันนั่งดีๆอย่าเล่นครับอย่าเล่นจักรพรรดิเก็บแบบฝึกตัวเองให้เก็บได้เลยอ้าวโอ้ยนั่นไงกูจะเหยียบเธอเนี่ยนั่งดีๆอ้าวขอดูหน่อยทีนี้ทำแบบประเมินตนเองเสร็จแล้วทำแบบประเมินตนเองเสร็จแล้วขอดูหน่อยว่าใครประเมินข้อที่4ให้3ดาวกันบ้างใครให้3ดาวกันบ้างครับอ่ะคนขอย้อนไปดูนิดนึงประเด็นอะไรนะระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านใครทำได้ถูกต้องทั้งหมดเลยจากแบบฝึกก็ให้ไปเลย3ดาวนะครับก็น่าจะประเมินกัน3ดาวทุกคนเนาะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้
1: ไม่ผมให้2ดาว
0: อ้าวทำไมให้2ดาวเพราะว่าอะไรเอ้าเธอก็ทำได้ไงทำไม่ดียังไงมันแค่อะไรแค่บอกให้ได้ว่าปัญหาจากเรื่องที่อ่านคืออะไรกับสาเหตุนั่นเองไม่ได้ยากเลยเอาแล้วข้อ5ใครออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้จากเรื่องที่อ่านข้อนี้ใครให้3ดาวบ้างข้อที่5ใครให้3ดาวบ้างขอดูมือหน่อยใครให้2ดาวใครให้1ดาวมีไหมไม่น่ามีนะครับส่วนมากก็จะเป็น3ดาวหรือว่า2ดาวนั่นเองครับเอาล่ะเราไปสรุปกิจกรรมก่อนสรุปกิจกรรมมาสรุปกิจกรรมให้ครูฟังหน่อยอ่ะทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้แบบฝึกหัดอ่ะรบกวนเก็บลงไปก่อนครับใครที่ทำงานอยู่เก็บลงไปก่อนเก็บแบบฝึกได้เลยกลุ่มที่1 นั่งหลังตรงกลุ่ม4 นั่งดีๆครับกลุ่ม4 เก็บอุปกรณ์ตัวเองด้วยจักรพรรดิเก็บอุปกรณ์ตัวเองหรือยังอันอุปกรณ์ใครเก็บด้วยก่อนที่จะไปสรุปกิจกรรมไหนมาสรุปกิจกรรมให้ครูฟังหน่อยในวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างตอบพร้อมๆกันเลยว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับได้ทำอะไรนะได้ระบุปัญหาของอะไรระบุปัญหาจากเรื่องอะไรจากเรื่องเจ้าแวร้ายในแปลงผักแล้วสาเหตุคืออะไรบ้างสาเหตุคืออะไรนะสาเหตุเพราะมีอะไรอยู่เพราะมีหญ้าอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือทำให้ต้นพืชที่เราปลูกไว้เป็นยังไงลำต้นผอมเป็นอะไรอีกไม่เจริญเติบโตไม่ออกดอกออกผลนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะที่เราทำกิจกรรมไปแล้วก็ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาไว้ด้วยแล้วเรียบร้อยนะครับมาสรุปกิจกรรมอีกทีนึงนะครับพืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีก็เพราะปัญหาคือผักเจริญเติบโตช้าไม่แข็งแรงออกผลน้อยสาเหตุก็เพราะว่าแปลงผักเนี่ยมีหญ้างอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาก็จะมีได้หลายวิธีนะครับโดยแต่ละวิธีก็จะนำความรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกมาใช้ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะการถอนหญ้าการย้ายไปปลูกในที่อื่นการทำอะไรได้อีกตัดต้นหญ้าก็ถอนหญ้านะครับคล้ายๆกันเนาะแต่คนละวิธีกันแต่วิธีเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับทำอะไรนะนำไปปลูกคุณครูพูดไปแล้วนะย้ายไปปลูกในที่อื่นหรือกลุ่มหนึ่งบอกว่าอะไรนะทำการอะไรไปเลย
2: ฉ
0: ี
2: ดยา
0: ฉีดยาฆ่าหญ้าแต่ว่าการฉีดยาฆ่าหญ้าก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้สารเหล่านี้ด้วยนั่นเองครับกิจกรรมในบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่7นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอยู่2ข้อใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่97และแบบฝึกหัดวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหน้า99ถึง100นั่นเองครับทุกคนหมดเวลาแล้วตอนนี้สำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนบททำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยหมก

0: ละพฤศจิกาและธันวาคมสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของเวลาไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่5นี้คือหน่วยอะไรครับหน่วยของเวลานะในครั้งนี้เราจะใช้ความรู้ทั้งหมดนะที่เราได้เรียนรู้ไปมาใช้ในชั่วโมงเรียนนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำ Daily Routine นะครับเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเป้าหมายการเรียนรู้เป็นอย่างไรมาดูกันก่อนนะครับเด็กๆจะได้ทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะจากชั่วโมงที่ผ่านๆมานะครับและให้เหตุผลได้สุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เด็กๆจำได้ไหมครับว่าเวลาที่เราจะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น2ช่วงใช่ไหมครับเราแบ่งออกเป็นช่วงเวลาอะไรบ้างครับกลางวันกับกลางคืนใช่ไหมครับในเวลากลางวันเริ่มต้นที่เวลาใดครับ
1: 6 นาฬิกา
0: เริ่มที่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกานะครับและถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะครับ
1: 18 นาฬิกา
0: ใครตอบได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกถ้าเป็นเวลากลางคืนครับ
2: 18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะให้นักเรียนลองหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลา7นาฬิกาสิครับทั้งต้นทางและปลายทางนะปลายทางถ้าไม่มีนาฬิกาไม่เป็นไรนะครับทบทวนในใจไปพร้อมๆคุณครูนะครับว่า7นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดลงมือปฏิบัติครับกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วนะไหนลอง7นาฬิกา7นาฬิกา7นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะเวลานี้เราทำอะไรอยู่นะระหว่างหมุนคิดตามไปด้วยนะครับกลุ่มที่3เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รออีก2กลุ่มปลายทางแล้วครับหมุนเสร็จแล้วหรือยังคิดตามแล้วหรือยังนะเราอาจจะวาดก็ได้นะครับหรือคิดในใจตามคุณครูว่าเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดสรุปแล้วทั้งห้องไหนลองชูให้ครูดูหน่อยครับเวลา7นาฬิกาอ๋อเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับเด็กๆตอบพร้อมกันครับเข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข12นะแสดงเวลา7นาฬิกาเวลานี้เราทำอะไรบ้างครับใครตอบคุณครูได้บ้างวันใหม่ลูกเวลานี้เราทำอะไร
3: มาโรงเรียน
0: มาโรงเรียนนะเราต้องมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาทำอะไรครับ
1: เรียน
0: มาเรียนหนังสือนะอนาคตเราก็จะสดใสนะครับจากที่เด็กๆนะครับได้หมุนเข็มนาฬิกาไปเรียบร้อยแล้ว7นาฬิกานะเป็นเวลากลางวันนั่นเองนะบางคนอาจจะเริ่มเรียนหนังสือใช่ไหมครับมาเรียนหนังสือนะเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ละลูกตอนนี้หวังว่าเด็กๆนะจะตื่นนอนเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆลองแสดงเวลา15นาฬิกาสิครับ15นาฬิกาหมุนแสดงด้วยเข็มนาฬิกาได้เลยครับ15นาฬิกาก ลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้ว

0: กลุ่มที่3เรียบร้อยเอากลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอหน้าฉันสิ15นาฬิกานะครับกลุ่มที่5มาลูกปานิดากับวันใหม่มารถเร็วเลยยิ้มสดใสมาเลยนะ15นาฬิกาครูถามก่อนเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนลูก15นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางวันค่ะ
0: เป็นเวลากลางวันใช่ไหมเป็นเวลากลางวันนะ15นาฬิกานะครับแล้วเวลานี้เด็กๆทำอะไรครับ15

0: นิกาเนี่ย
1: เตรียมตัวเลิกเรียนค่ะ
0: เตรียมตัวเลิกเรียนใช่ไหมเข็มสั้นชี้ตัวเลขใด
1: 3ค่ะ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข3เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12ค่ะ
0: 12ในเวลากลางวันอ่านว่า
1: 13นะ15นาฬิกาค่ะ
0: 15นาฬิกานะอาจจะคิดจากอะไร
2: 10นํา12ไปบวก
0: อาจจะคิดจากอะไรครับ
1: 12บวก3เท่ากับ15ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5นอเยี่ยมมากนะทุกกลุ่มได้เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเลยนะครับปลายทางแล้วลูกได้ไหมได้นะจะเห็นว่าเราทบทวนในช่วงของเวลากลางวันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูกลางคืนดูบ้างว่าเด็กๆจะแสดงได้หรือไม่นะครับให้เด็กๆหมุนแสดงเวลา20นาฬิกาครับลงมือปฏิบัติเลยครับ20นาฬิกาก ลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะลองดูเข็มยาวซิตรงให้ตรงเป๊ะๆ เลยนะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยตอนนี้แล้วกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วอ่ะกลุ่มที่3ลูกออกมานำเสนอลูกมา20นาฬิกาเตรียมตัวตอบคำถามเลยนะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดนะเพื่อทบทวนลูกจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเด็กๆจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าเวลานี้เข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ
3: 8ครับ
0: เข็มสั้น20นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลข
3: 8ครับ
0: 8เข็มยาวชี้ตัวเลขใดลูก
3: 12ครับ
0: 12อ่านว่า
3: 20นาฬิกา
0: 20นาฬิกาในเวลากลางคืนนะเวลานี้เราทำอะไรลูก20นาฬิกา
3: ทำการบ้านครับ
0: ทำการบ้านเยี่ยมมากเลยนะครับบางคนก็อาจจะเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะอัปรบมือให้กลุ่มที่3นอเยี่ยมมากนะเนี่ยอีกเวลาหนึ่งนะครับที่จะให้เด็กๆช่วยกันหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลา2นาฬิกา2นาฬิกาครับ2นาฬิกาทบทวนสักเล็กน้อยนะก่อนทำกิจกรรมนะครับ2นาฬิกาลูกกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วรออีก1กลุ่มกลุ่มที่1เรียบร้อยนะกลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกมาสังเกตเข็มยาวของตัวเองด้วยนะเข็มยาวตรงไหมนะมาดูนะเวลานี้คือเวลาใดเวลานี้คือเวลาใด
1: 2นาฬิกาค่ะ
0: เวลานี้2นาฬิกานะ2นาฬิกานะครับเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดครับ
1: 2ค่ะ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข2เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 12ค่ะ
0: 12อ่านว่า
1: 2นาฬิกา
0: ในเวลาอะไร
1: กลางวันค่ะ
0: 2นาฬิกากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางคืนค่ะ
0: กลางคืนนะเวลานี้เราทำอะไรครับเวลานี้เราทำอะไร2นาฬิกาน
1: อนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนอนหลับสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินให้กลุ่มที่5หน่อยนะเราทบทวนไปแล้วนะครับจะเห็นว่าอาจจะยังไม่มีนาทีใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับในช่วง5นาทีเด็กๆจะแสดงได้หรือไม่นะอีกสัก1เวลานะครับให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางลองแสดงเวลา17นาฬิกา55นาทีสิครับ17นาฬิกา55นาทีครับ17นาฬิกา55นาที

0: กลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่2ลองตรวจสอบนะ 17:55 น.กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4ลองดูอีก1ครั้ง 17:55 น.คุณครูสื่อสารโดยการใช้คำพูดเด็กๆก็จะต้องเข้าใจตรงกันและเพราะเราเรียนมาค่อนข้างมากแล้วนะครับ17:55 น.นะจะเห็นว่าเข็มยาวหมุนไปจะครบ1รอบแล้วใช่ไหมเข็มสั้นก็ต้องใกล้ตัวเลขอะไรต้องดูนะกลุ่มที่5เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่4ยังไม่ถูกนะลองแก้ไขดูกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่3ออกมานำเสนอลูกมากลุ่มที่3มาเพิ่มกับพักควรันมาลูกมาเด็กๆ ดูนะ 17:55 น.เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนลูก 17:55 น.เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน
1: กลางวันครับ
0: เป็นเวลาก
1: ลางวันครับ
0: กลางวันนะเป็นเวลากลางวันนะลูกนะแล้วเข็มสั้นชี้ใกล้ตัวเลขอะไรเนี่ยลูก
1: ใกล้ตัวเลข6ครับ
0: แต่ถึงตัวเลข6หรือยังลูก
1: ยังครับ
0: ยังไม่ถึงนะเข็มยาวชี้ตัวเลขอะไรครับ
1: เข็มยาวชี้ตัวเลข11ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข11ไหนกลุ่มใดได้เหมือนของเพื่อนบ้างปลายทางแล้วลูกได้เหมือนไหมเหมือนกันนะจะเห็นว่าเข็มยาวชี้ตัวเลข11ไม่ใช่11 นาทีนะแต่คือ
1: 55 นาที
0: ไหนนับยังไงได้55นับให้เพื่อนดูหน่อยชี้ไป
1: 5
0: นับพร้อมกันครับ5 10 10 5 20 20 25 30 35 40 45 50 55นั่นเองนะครับเยี่ยมมากอัปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะนะเด็กๆได้ทบทวนไปเรียบร้อยแล้วนะจากที่ได้เรียนรู้มานะครับทั้งเวลากลางวันกลางคืนนะเด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้เราน่าจะทำอะไรลูกกิจกรรม daily routine น่าจะทำอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรกิจวัตรประจำวันของเรานะกิจวัตรประจำวันของเราให้เด็กๆทำอะไรนะครับให้นักเรียนเติมข้อความและเขียนเข็มนาฬิกาในแผ่นภาพให้ถูกต้องและสมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับมาดูหน้าตาของใบกิจกรรมนี้นะครับหน้าตาของใบกิจกรรมนี้เด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับมาดูนะลูกเขามีเวลามาให้มาดูแผนภาพรวมก่อนนะให้เราเขียนวันที่เดือนปีพุทธศักราชที่เรามีกิจวัตรประจำวันเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตก็ได้นะครับเป็นวันที่เดือนปีในอดีตที่เราจำได้นะวันที่ไหนก็ได้นะครับให้นักเรียนลองดูนะเริ่มที่หมายเลข1ลูกเขาทำอะไรเนี่ยลูกตื่นนอนนะวันนี้ฉันตื่นนอนเวลาใดนะครับกี่นาฬิกากี่นาทีใช้ระยะเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยลูกไปโรงเรียนใช่ไหมครับถึงเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะจากนั้นใช้ระยะเวลาเรียนกี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วพักรับประทานอาหารเวลาใดนะกี่นาฬิกากี่นาทีนะครับพักช่วงกลางวันนะกี่ชั่วโมงนะครับกี่นาทีนะแล้วก็เข้าเรียนต่อใช่ไหมครับเข้าเรียนระยะเวลากี่ชั่วโมงนะแล้วก็เลิกเรียนเวลากี่นาฬิกากี่นาทีนะครับจากนั้นเรารับประทานอาหารเย็นเวลาใดแล้วก็เข้านอนเวลาใดนะเป็นวันที่เดือนปีที่เราจำได้ตามกิจวัตรประจำวันของเราเป็นกิจวัตรประจำวัน

ของเราอยู่แล้วนะเราทำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าก็น่าจะทำได้นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทีละขั้นตอนนะครับภาพแรกนะให้เด็กๆนะครับหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบขึ้นมาเลยลูกหยิบขึ้นมาเลยถ้าใครหยิบขึ้นมาแล้วให้ชูขึ้นเหนือศีรษะชูขึ้นเหนือศีรษะใครได้เรียบร้อยแล้วสองมือสองมือชูขึ้นเหนือศีรษะชูขึ้นเหนือศีรษะใครยังไม่ได้บอกคุณครูได้นะครับเรียบร้อยเอามาลงเอาลงเอาลงมาดูข้อแรกนะครับหมายเลขแรกนะวันนี้ฉันตื่นนอนเวลากี่นาฬิกากี่นาทีให้เด็กๆเขียนลงไปเขียนก่อนเขียนก่อนแต่ละคนเหมือนกันไหมลูกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะเขียนลงไปก่อนเขียนลงไปเมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วให้เราวาดเข็มนาฬิกานะครับเข็มสั้นเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะครับเขียนลงไปคุณครูมีนาฬิกาให้เห็นไหมเขียนลงไปเลยครับในใบกิจกรรมลูกเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะเข็มยาวด้วยไม่ใช่ว่าแค่เข็มสั้นนะถ้าในหน่วยนาทีเราไม่มีเราก็เว้นว่างไว้นะเช่นเราตื่น7นาฬิกาเราก็เขียนแค่7นาฬิกาหน่วยนาทีเราก็ไม่ต้องเขียนปลายทางครับทำได้ไหมเอ่ยลูกเราก็ดูแค่นะเข็มสั้นชี้ตัวเลขได้7นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวชี้ตัวเลข12ตื่น5นาฬิกาเข็มสั้นก็ชี้ตัวเลข5เข็มยาวชี้ตัวเลข12ถ้าตื่น5นาฬิกา30นาทีนะครับเข็มสั้นก็ชี้ระหว่างตัวเลข5และตัวเลข6นะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลข5ตัวเลข6เข็มยาวชี้ตัวเลข6นั่นเองนะครับ5นาฬิกา30นาทีนะหวังว่าเด็กๆน่าจะทำกันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับหมายเลขแรกนะครับเขียนเรียบร้อยนะวันนี้ฉันตื่นนอนเวลาใดนะเขียนเข็มนาฬิกาออกมานะเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ต่อนะครับจากเมื่อสักครู่นี้เด็กๆต้องใส่ไปก่อนนะครับก่อนถึงข้อที่2เด็กๆต้องใส่ไปว่าใช้ระยะเวลาเดินทางนะในส่วนนี้นะลูกใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าใครมีนาทีด้วยนะบางคนอาจจะ30นาทีใช่ไหมบางคนไม่มีชั่วโมงไม่เป็นไรอย่างเช่นเดินทางไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ไหมก็เขียนแค่หน่วยนาทีพอเดินทาง20นาที15นาที10นาทีนะให้เราประมาณเอานะครับเขียนลงไปเลยนะเรียบร้อยยังครับใส่เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็มาดูว่าเราถึงโรงเรียนเวลากี่นาฬิกานะก็ต้องสอดคล้องกันนะว่า
อย่างเช่นเราตื่น6นาฬิกาใช้ระยะเวลาเดินทาง1ชั่วโมงแสดงว่าถึงโรงเรียน7นาฬิกาแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเราตื่น5นาฬิกา30นาทีใช้ระยะเวลาเดินทาง30นาทีเราก็ต้องถึงโรงเรียนเวลา6นาฬิกาในลักษณะนี้นะครับต้องสอดคล้องกันนะได้ไหมลูกได้นะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะตอนนี้หมายเลข2เสร็จหรือยังลูกใครเสร็จแล้วเอามือจับหูให้ครูดูหน่อยใครเสร็จแล้วมือจับหูให้ครูหน่อยคุณครูจะได้ทราบว่าอ๋อตอนนี้เราเสร็จหมายเลข2เรียบร้อยแล้วนะหมายเลข2นะหมายเลข2เดินทางถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วนะครับอย่าลืมเขียนวันที่เดือนปีพุทธศักราชด้วยนะลูกนะอาจจะเป็นของเมื่อวานได้ไหมอาจจะก่อนหน้านั้นไปอีกก็ได้วันที่เท่าไหร่นะที่เราจำได้นะครับเราทำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะเรียบร้อยแล้วนะลูกนะจากนั้นสังเกตครับเราใช้ระยะเวลาเรียนกี่ชั่วโมงใช้ระยะเวลาเรียนกี่ชั่วโมงลูกตรงนี้ให้เด็กๆ เติมลงไปนะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมเราก็เขียนลงไปนะครับใช้ระยะเวลาเรียนกี่ชั่วโมงเขียนลงไปนะลูกนะตอนนี้จะไปพักรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะหมายเลข3แล้วนะลูกเวลาใดนะเมื่อสักครู่นี้ถ้าถึงโรงเรียนใช่ไหมถึงโรงเรียนเวลาสมมติเราถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนเวลา8นาฬิกาสมมตินะถึงโรงเรียนเวลา8นาฬิกาซึ่งจริงๆแล้วเด็กๆควรถึงโรงเรียน8นาฬิกาไหมไม่ควรนะควรจะถึงก่อนนะครับควรถึงก่อนนะถ้าเราใช้เวลาเรียน3ชั่วโมงใช่ไหมครับนะก็จะต้องพักรับประทานอาหารเวลา11นาฬิกานะต้องสอดคล้องกันนะลูกนะจากหมายเลข2ไปหมายเลข3นะครับใช้ระยะเวลาเรียนเท่าไหร่นะครับหมายเลข3เสร็จยังลูกหมายเลข3ปลายทางแล้วลูกได้ไหมได้นะครับเมื่อเสร็จหมายเลข3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอาจจะพักช่วงกลางวันไปเล่นกับเพื่อนก่อนใช่ไหมไปเล่นกีฬานะครับอ่านหนังสือนะเราก็เขียนลงไปนะครับว่าพักช่วงกลางวันกี่ชั่วโมงนะกี่นาทีนะอาจจะ20นาที30นาทีหรืออาจจะเป็น1ชั่วโมงไหมนะแล้วแต่เรานะครับให้เขียนลงไปนะตรงนี้นะครับอย่าลืมเขียนนะให้เป็นลำดับขั้นตอนไปนะครับอย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยนะลูกอย่าลืมเขียนตรงนี้นะครับอย่าลืมเขียนนะที่ครูวงล้อมรอบไปให้นะครับอย่าลืมเขียนนะลูกน่าจะเขียนเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันต่อนะลูกจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเราเขียนไปแล้วว่าพักช่วงกลางวันกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะ
แล้วเราทำอะไรต่อเราเข้าเรียนต่อใช่ไหมเราเข้าเรียนต่อเวลาใดนะถ้าเมื่อสักครู่นี้พักรับประทานอาหารกลางวัน11นาฬิกานะและพักช่วงกลางวันนะครับพักช่วงกลางวัน

ครับเข้าเรียนเมื่อเด็กๆ เข้าเรียนเวลาใดเรียบร้อยแล้วนะหมายเลข4ตอนนี้ทุกคนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังลูกหมายเลข4เสร็จหรือยังลูกใครเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแสดงว่าเสร็จแล้วนะปลายทางน่าจะเสร็จแล้วนะลูกเมื่อเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้ระยะเวลาในการเรียนกี่ชั่วโมงตรงนี้นะครับตรงนี้เราใช้ระยะเวลาเรียนกี่ชั่วโมงเขียนลงไปเขียนลงไปลูกเขียนลงไปเขียนลงไปใช้ระยะเวลาในการเรียนกี่ชั่วโมงนะน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมครับเขียนให้เรียบร้อยนะเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วเราเลิกเรียนเวลาใดจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเข้าเรียน 12:30 นใช่ไหมครับในช่วงจะบ่ายแล้วใช่ไหมใช้เวลาเรียน3ชั่วโมงแสดงว่าเราเลิกเรียน 15:30 นในลักษณะนี้นะครับเราก็เขียนลงไปเลยลูกเลิกเรียนเวลากี่นาฬิกากี่นาทีนะและอย่าลืมที่จะอะไรลูกเขียนเข็มนาฬิกาด้วยนะฮะเขียนเข็มนาฬิกาด้วยนะตรงนี้นะครับเขียนเข็มนาฬิกานะตรงนี้นะครับเขียนเข็มนาฬิกาด้วยนะลูกนะเช่น 15:30 นเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดนะครับเขียนเข็มนาฬิกานะเลิกเรียนเวลาใดเรียบร้อยแล้วยังลูกหมายเลข5เรียบร้อยยังถ้าใครเรียบร้อยแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแสดงว่าเสร็จทุกคนเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นตรงนี้ไม่ต้องใส่ช่วงเวลาแล้วหมายเลข6รับประทานอาหารเย็นเวลาใดการที่นักเรียนจะตอบได้แสดงว่านักเรียนก็ต้องรู้ว่าเวลาใดเป็นเวลากลางวันเวลาใดเป็นเวลากลางคืนนะรับประทานอาหารเย็นเวลาใดลูกกี่นาฬิกากี่นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนโมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมายเลข6รับประทานอาหารเย็นเวลาใดนะครับเขียนไปปลายทางแล้วลูกเขียนเสร็จแล้วหรือยังน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและสุดท้ายหมายเลข7ลูกเข้านอนเวลาใดนะเด็กๆไม่ควรนอนดึกนะควรพักผ่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับนะเข้านอนเวลาใดนะทำให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จแล้วลองตรวจสอบวงจรกิจวัตรประจำวันเดลี่รูทีนของเราว่ามีความสอดคล้องกันไหมนะครับถูกต้องหรือเปล่าสมบูรณ์แล้วหรือยังเขียนเข็มนาฬิกาครบไหมนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลงมือระบายสีให้สวยงามนะครับลงมือระบายสีให้สวยงามทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

ระบายสีได้เลยนะลูกหืม10นาทีแสดงว่าเป็นกี่เท่าไหร่10นาทีกว่า10นาทีเป็น20นาทีอ่ะเป็น20

มานำเสนอนะปลายทางถ้าปลายทางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับสำหรับต้นทางมีใครอยากออกมานำเสนอไหมลูกมีไหมมีไหมเดี๋ยวให้เจ้านายลูกมาเจ้านายออกมานำเสนอลูกนะเดี๋ยวค่อยไประบายสีให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูภาพรวมของเราก่อนนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยลูกนะตรงนี้เลยครับเจ้านายถือไมค์ด้วยนะถือไมค์ด้วย

0: มาดูนะครับต้นทางวางมือลงก่อนนะวางสีลงก่อนวางดินสอลงก่อนปรบมือ5ครั้งลูกปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันหน้ามาหาครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะมาดูผลงานของเพื่อนนะครับเจ้านายลูกเจ้านายตื่นนอนเวลาใดครับ
1: 6นาฬิกา20นาทีครับ
0: 6นาฬิกา20นาทีเข็มสั้นสังเกตเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างตัวเลขตัวเลขใดครับ6กับ
1: 7
0: แต่ใกล้ตัวเลขอะไรครับใกล้ตัวเลข6มากกว่าเข็มยาวชี้ตัวเลขใดครับ
1: 6
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 6คร
0: ับ เข็มยาวนะเข็มยาว
1: 4คร
0: ับ เข็มยาวชี้ตัวเลข4นะครับใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงเนี่ยลูก
1: 1ชั่วโมงครับ
0: 1ชั่วโมงบ้านเราอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: เพชรบุรีค
0: ่
1: ะ
0: เพชรบุรีใช่มั้ยครับ
1: เพชรบุรีค่ะ
0: ครับเดินทางมาหัวหินใช่มั้ยใช้เวลาโมงนะถึงโรงเรียนเวลาใดลูก
1: 7นาฬิกา20นาทีคร
0: ับ เจ็ดนาฬิกา20นาทีนะ7นาฬิกา20นาทีนะครับเราเข้าแถวหน้าเสาธงด้วยใช่ไหมทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็เรียนหนังสือใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 4ชั่วโมงครับ
0: กี่ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมงนะนะใช้ระยะเวลาเรียน4ชั่วโมงนะครับรวมถึงทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยนะแล้วเราพักรับประทานอาหารกลางวันกี่นาฬิกากี่นาทีลูก
1: 11นาฬิกา20นาที
0: 11นาฬิกา20นาทีถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและเราพักกลางวันกี่ชั่วโมงลูก
1: 1ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมงนะเข้าเริ่มเข้าเรียนใหม่กี่นาฬิกากี่นาทีลูก
1: กระป๋องนาฬิกา25นาที
0: 12นาฬิกา25นาทีแล้วใช้ระยะเวลาในการเรียนกี่ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมงนะครับเลิกเรียนเวลา
1: 15นาฬิกา25นาที
0: 15นาฬิกา25นาทีเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลขใดกับตัวเลขใดลูกเข็มสั้นต
1: ั
0: วเลข3กับ
1: 4
0: 3กับ4เข็มยาวชี้ตัวเลข
1: 5
0: ครับเข็มสั้นใกล้ตัวเลข3หรือตัวเลข4มากกว่ากัน
1: 3
0: ใกล้ตัวเลข3นะหลังเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วอ่ะเราก็มารับประทานอาหารเย็นกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเวลาใด
1: 19นาฬิกา5นาที
0: 19นาฬิกา5นาทีตอบคุณครูได้ไหมถ้าคุณครูให้วาดเข็มให้วาดเข็มสั้นเข็มยาวเข็มสั้นน่าจะชี้ตัวเลขอะไร19นาฬิกา5นาที
1: 7ครับ
0: เข็มสั้นชี้ตัวเลข7เข็มยาวแล้วลูก
1: 1ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเข็มสั้นอาจจะเลยตัวเลข7ไปนิดนึงนะครับอ่ะและภาพสุดท้ายเราเข้านอนเวลาใดลูก
1: 21นาฬิกา30นาทีครับ
0: 21นาฬิกา30นาทีเวลานี้กลางวันหรือกลางคืนเนี่ยลูก
1: กลางคืนค่ะ
0: กลางคืนแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยเอาประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะจากที่เจ้านายได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆนะครับทางต้นทางและปลายทางช่วยกันสรุปบทเรียนในหน่วยที่5ในเรื่องของเวลาว่าเด็กๆเรียนแล้วได้อะไรบ้างครับเริ่มที่กลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ตัวแทนลูกจากที่เราเรียนรู้เรื่องหน่วยที่5เวลามาเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างครับจากที่เรียนรู้มา
2: ได้การดูเวลาครับ
0: การดูเวลาถ้าเป็นเวลากลางวันเริ่มต้นที่
2: 6นาฬิกาถึง18นาฬิกา
0: ถึงก่อน18นาฬิกานะถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะ
2: 18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาครับ
0: เยี่ยมมากกลุ่มที่1ประเมินเพื่อนอเยี่ยมมากนะต่อมากลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2ลองช่วยกันบอกบทเรียนที่ได้รับสิว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากที่เราเรียนรู้เรื่องเวลามาลูก
3: ได้ฝึกอ่านปฏิทินค่ะ
0: การอ่านปฏิทินใช่ไหมในปฏิทินบอกอะไรเราบ้าง
3: วันที่วันเดือนปี

0: ที่เดือนปีนะแล้วกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ได้อะไรบ้างจากที่เราได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องเวลาลูก
1: การอ่านปฏิพินแบบตัวย่อครับ
0: การอ่านวันเดือนปีแบบ
1: ตัวย่อ
0: ใช่มั้ยอย่างเช่นเดือนกันยายนตัวย่อคือ
1: กจุดยจุดครับ
0: กจุดยจุดนะอ่ะกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: การหมุน
0: การหมุนเข็มนาฬิกาแสดงเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนใช่ไหมอย่างเช่น19นาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใด
2: เข็มสั้นชี้ตัวเลข7ครับ
0: เข็มยาวชี้ตัวเลข
2: 12ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5โลกกลุ่มที่5เราได้อะไรบ้างจากที่เราเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่5เวลาลูก
3: การดูวันที่ค่ะ
0: การดูวันที่ใช่ไหมจะเห็นว่าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาไปค่อนข้างมากแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันเวลากลางคืนการแสดงเวลากลางวันกลางคืนโดยใช้นาฬิกาใช่ไหมเด็กๆหมุนเข็มนาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขใดเข็มยาวชี้ตัวเลขใดเด็กๆจำได้ไหมครับเข็มยาวชี้ตัวเลขใดไม่ใช่จำนวนนาทีนั้นเข็มยาวชี้ตัวเลข5ไม่ใช่5นาทีเข็มยาวชี้ตัวเลข6ใช้6นาทีไหมไม่ใช่เด็กๆก็จะต้องนับทีละ5ใช่ไหมครับสำหรับการอ่านปฏิทินเด็กๆก็ปฏิทินนั้นคืออะไรครับคือแบบที่เอาไว้ดูวันที่เดือนปีใช่ไหมบางปฏิทินก็อาจจะมีปีพุทธศักราชปีคริสตศักราชด้วยนะครับก็อยากให้เด็กๆได้ทบทวนนะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยที่5ไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็อยากจะให้เด็กๆนะตั้งใจเรียนในรายวิชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยก็สำคัญใช่ไหมลูกวิชาภาษาอังกฤษก็สำคัญนะสำหรับวิชาคณิตโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการคิดการคำนวณการให้เหตุผลนะเด็กๆต้องลองลงมือปฏิบัติลองทบทวนบ่อยๆฝึกทำบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับสำหรับภาคเรียนที่1นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียน

เรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: จะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้ว7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9

0: อ้าวยังปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์ครับ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: พวกเราทำอะไรกันอยู่สับปะรดโอเคก็คือวันนี้นะครับเรามีผลไม้มามากมายเนี่ยจะเราจะมาดูวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังผลไม้ประเภทหนึ่งในนี้ก็คือส้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าส้มเนี่ยกับการลอยน้ำของมันเนี่ยมันเป็นเช่นไรพวกเราลองคิดว่าส้มเนี่ยจมหรือลอยน้ำถ้าเราเอาไปหย่อนในน้ำ
1: ลอย
0: เอาล่ะงั้นเรามาทดสอบกันก่อนเอามันดึงไปแล้วลองหย่อนลงไปในน้ำดูซิว่ามันจมหรือมันลอยจ้ะ
2: เห็นไหมลอย
0: คราวนี้เราจะมาดูกันต่อว่าถ้าปอกเปลือกมาแล้วมันจะยังลอยอยู่ไหมลุยเลยอุ๊ยอันนั้นส้มลูกใหญ่หน่อยเดี๋ยวอาจารย์กรีดให้ส่วนเฟรย่าดำเนินการปอกลูกเล็กไปก่อน
2: เวลาหนูปอกเล็กหนูจะใช้ฟันกัด
0: เอาฟันกัดเลยเหรอแต่ถ้ามันเป็นฝรั่งอย่างนี้ไม่น่าจะไหวนะ
2: ไหน
0: ทำต่อทำต่อทำให้หน่อยออกไปเราจะมาทดลองกันดูซิว่าหลังจากที่เราได้ปอกเปลือกแล้วเนี่ยมันจะยังลอยน้ำกันอยู่ไหมคิดว่ายังไงก่อนถามความเห็นครับผมยังลอยอยู่นะคะ
1: จม
0: คำนี้ว่าจมแล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราลองทีละคนดีไหมทีละคนก่อนไหม
2: ให้
0: น้องก่อนโอเคปล่อยไปแล้ว
2: จ
0: ม
2: เฟียบอกว่าลอยก็แปลว่าผ
0: ิ
2: ด
0: ไหนลอง
2: ไม่ใช่เฟีย
0: จมหรือลอย
2: จมตามที่หนูคาดเดาน
0: ี่รู้ไหมว่าเหตุใดทำไมมัน

0: ถึงจมหลังจากที่ปอกเปลือกแล้ว
1: มันดูดซึมน้ำเข้าไปเหรออ
0: ่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี
1: ้
0: เราจะไปหาคำอธิบายกันครับ
2: วิทย์สนุกเสนอตอนเปลือกส้มน่าทึ่ง
0: เมื่อสักครู่เราก็ทำการทดลองไปแล้วนะว่าส้มที่ยังไม่ปอกเปลือกเนี่ยลอยหรือจม
1: ลอย
0: ดีส่วนส้มที่ปอกเปลือกไปแล้วลอยหรือจม
1: จม
0: ดีไหนโชว์อีกทีซิว่ามันจมไหนลองอีกทีนะจมส่วนเรารู้ว่าตอนที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกเนี่ยมันลอยถูกไหมนี่เนาะลอยอยู่เนาะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าโดยรวมแล้วเนี่ยส้มที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกลอยน้ำอยู่ได้แสดงว่าทั้งชิ้นของส้มเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันก็เลยยังลอยน้ำอยู่แต่ทันทีที่เราปอกเปลือกไปแล้วไอ้เจ้าตัวส้มที่มีแต่เนื้อเนี่ยโดยไม่มีเปลือกเนี่ยความหนาแน่นมันมากกว่าน้ำแล้วมันก็เลยจมคำถามสุดท้ายถ้าครูเอาเฉพาะเปลือกอย่างเดียวมาทดสอบเปลือกควรจะลอยหรือควรจะจมดี
1: จม
0: แต่ยังว่าจมแบบนี
1: ้ลอยลอย
0: ลอยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่ครูแอบเก็บเปลือกส้มไว้เมื่อสักครู่ที่เราแกะไปลองให้ทุกๆคนดูหน่อยสิอย่าละคนนะ
1: ลอย
0: เย้อะไรเมื่อกี้ตอบจมสิ่งที่เราพอที่จะคาดเดาได้ว่าเปลือกนี่แหละมันควรจะต้องเป็นสัดส่วนที่ทำให้ตอนที่มันมีทั้งเปลือกและเนื้อเนี่ยรวมกันแล้วความหนาแน่นทั้งหมดมันยังน้อยกว่าน้ำอยู่มันก็เลยยังลอยอยู่ทั้งใบนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ก็คือว่าเราต้องดูความหนาแน่นรวมของวัตถุทั้งชิ้นแต่คราวนี้เรายังมีผลไม้อื่นๆเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ครูอยากจะถามพวกเราคือคิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันจะจมหรือจะลอยพวกเราคิดว่าเราจะเช็คด้วยอะไรดี
1: น้ำหนัก
0: น้ำหนักใช่ไหม
1: ถ้าน้ำหนักมากมันจะลอย
0: น้ำหนักมากจะลอยการหมุนเพราะฉะนั้นช่วยทดสอบให้ครูดูหน่อยซิว่าแต่ละอย่างเนี้ยอันไหนมันน่าจะจมมันน่าจะลอยอันไหนลองเช็คให้ดานหน่อยเงาะ
1: จม
0: จมแอปเปิลล่ะแอปเปิลไหนทดสอบยังไงทดสอบยังไงคุยกับ
1: จมยังไงจมสมลอย
0: เดี๋ยวเราทำการทดลองกันกล้วยดีกว่า
1: เย้
0: ถูกต้องโอเคกล้วยจม
1: แล้วนะ
0: อันที่สองลำไยจมหรือลอย
1: จม
0: จมเหมือนกันลองดูจมต่อไปเอาอะไรดีมะนาวจมหรือลอย
1: จม
0: จมไปก็จมอีกเหมือนกัน
1: พ
0: ุทราอันนี้พุทราจมหรือลอยจมหรือลอย
1: หนูว่าจมลอย
0: ลอยอันนี้เฟรย่าถูกเงาะเงาะจมหรือลอย
1: หนูว่าลอย
0: เฟรย่า
1: จม
0: นี่ลุยลองดูเฟรย่าถูกอีกแล้ว
1: นี่
0: แอปเปิลแอปเปิลมีลูกเดียวลูกใหญ่มาจมหรือลอย
1: ลอย
0: ลอยหรือจมนี่แหมมาตรงข้ามกับพี่ตลอดเลย
1: อ้าวลอย
0: อ้าวอะไรกันแน่ตกลง
1: จมจม
0: เอ้า
1: โอ้ยเย้จะบอกลอย
0: เอ้ยลอยลอยโหติ๊กตึ๊กติ๊กตึ๊กลองชิ้นใหญ่ที่สุดเลยส้มโอให้เฟรย่าลองถือด้วยจะได้เช็คคุณภาพหน่อย
1: จม
0: เพราะ
1: หนัก
0: เพราะหนักโอเคเพราะมันหนักแฟมี่จมหรือลอย
1: จม
0: จมทั้งคู่มาเราไปลองดูครับ
1: ถ้าลอยนี่โอ้ยไม่ได้เลยอะ
0: วิทยาศาสตร์เบื้องหลังนะครับบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวชี้วัดว่าวัตถุชิ้นหนึ่งๆจะลอยน้ำหรือจะจมน้ำคือความหนาแน่นมันคือสัดส่วนของ2ปริมาณก็คือต้องเป็นตัวมวลภาษาที่เราคุยกันก็คือวัตถุที่มีมวลมากก็คือเราจะพูดกันว่ามันหนาเองส่วนมวลน้อยก็คือมันเบาแต่คราวนี้เราต้องเอาไอ้เจ้ามวลตัวนี้มาหารกับปริมาตรด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสัดส่วนระหว่าง2ปริมาณนี้ดังนั้นการที่เราพิจารณาแค่มวลอย่างเดียวว่าเอ้ยวัตถุนี้หนักจังแล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องจมน้ำมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปนั่นเลยเป็นสาเหตุที่เราเห็นเรือเดินสมุทรลำเริ่มเลยทำจากเหล็กทั้งนั้นเลยแต่ทำไมมันยังลอยน้ำได้ก็เพราะว่าเขาเอาเหล็กนี่แหละไปทำเป็นโครงสร้างที่เป็นรูปของเรือทำให้ปริมาตรของเรือนี่มันใหญ่มากถึงแม้ว่ามันจะทำจากเหล็กก็ตามเนี่ยแต่พอเอามาหารปริมาตรของมันเนี่ยมันยังน้อยกว่าน้ำก็เลยยังลอยน้ำได้อยู่แต่อย่างไรก็ดีวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของส้มกันแล้วมันยังมีวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังส้มที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปครับเอาละครับมันจะมีคำเตือนอยู่คำหนึ่งไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่าเวลาไปงานปาร์ตี้ถ้ามีลูกโป่งอย่าไปกินส้มใกล้ๆ
1: ไม่อะ
0: จริงๆครูเองก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ในตัวส้มเนี่ยมันมีอะไรอีกและสิ่งที่วันนี้อยากจะมาโชว์ให้เห็นก็คือเปลือกส้มตัวส้ม
1: อ
0: ันนี้กินได้ใช่แต่ว่า
1: ขอกินหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนสิ่งที่เราจะมาทดลองก็คือมันมีคุณสมบัติที่มีผลต่อยางที่เอามาทำนะเจ้าลูกโป่งรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูจะทำอะไรให้ดู
1: เอา
0: เอาละครับเดี๋ยวครูจะทำการทดลองเกี่ยวกับส้มกับลูกโป่งให้ดู
3: เอาไปยังไงจริงไหมพอยังเอาอีกเหร
0: อจะเป็นลมโอเคเดี๋ยวสิ่งที่ครูจะทำก็คือเดี๋ยวครูจะเฟย่าบีบใช่ไหม
1: ไม่ใช่ปกินเหมือนก
0: ันนั่นแหละบีบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือละอองที่ออกมาจากเปลือกส้มเนี่ยมีผลกับผิวของลูกโป่ง
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะว่าอะไรนี่คือคำถามที่ดีละอองที่ออกมาจากเปลือกส้มเนี่ยมีผลทำให้ลูกโป่งแตกได้นั่นคือความแตกต่างเนาะและไอ้เจ้าสารตัวนี้มันมีชื่อทางเคมีเรียกว่าลิโมนีนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ยางที่เอามาใช้ทำลูกโป่งเนี่ยเกิดการเราอาจจะใช้คำว่ามันละลายกันและกันก็ได้ทำให้มันเกิดมีช่องโหว่แต่มันเป็นช่องโหว่เล็กๆนะครับมันไม่ได้ละลายจนทำมันเป็นรูโหว่หรืออะไรเนาะแต่มันเป็นแค่จุดบางๆเท่านั้นเองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไอ้เจ้าตัวเนื้อยางด้วยความที่ไอ้เจ้าลูกโป่งมันตึงอยู่แล้วพอมันมีจุดไหนที่มันเป็นจุดอ่อนมันก็เลยฉีกขาดแล้วมันก็เกิดการแตกเกิดขึ้นครูสงสัยว่าเอ๊ะและส่วนอื่นของส้มมันจะมีคุณสมบัติแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกับน้ำส้มดูไหม
1: เอ
0: าแม่น้ำส้มไหมมาน้ำส้มมาแต่ก่อนอื่นครูเป่าลูกโป่งก่อนเหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยมาพวกเราบีบน้ำส้มบีบโอ้กระจุยแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นได้ว่าน้ำส้มเองเนี่ยไม่มีองค์ประกอบบางอย่างที่มีในเปลือกส้มแต่ด้วยความที่ไอ้เจ้าสารตัวนี้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนก็คือเป็นสารที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนปรากฏว่ามันจะมีสารอีกอันนึงเหมือนกันที่เป็นลักษณะของไฮโดรคาร์บอนแล้วเราก็ใช้เป็นประจำพอจะรู้จักคำนี้ไหม
1: น้ำมันรถ
0: เฮ้ยรู้ได้ไงถูกต้องเลยปรากฏว่าสารที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอีกประเภทนึงที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองแทนที่จะใช้ละอองจากเปลือกส้มเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและดูซิว่ามันให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะทำการทดลองเช่นเดียวกับไอ้เจ้าละอองที่ออกมาจากเปลือกส้มเนาะแต่คราวนี้เราจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างที่บอกอันนี้ด้วยความที่มันเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านอย่าไปทดลองเองเนาะอันนี้เราทดลองเพื่อจะมาดูคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของมันกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครูทำเองนี่เพื่อความปลอดภัยสิ่งที่ครูจะทำก็คือครูก็จะหยดน้ำมันลงไปบนนี้และดูซิว่ามันให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับไอ้เจ้าละอองจากเปลือกส้มหรือเปล่าอ่ะเราเริ่มนะครับครูหยดน้ำมันไปเนาะรอสักครู่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไอ้เจ้าตัวยางสักเล็กน้อยเนี่ยมันจะได้มีความตึงพอที่จะสามารถฉีกให้ไอ้เจ้าตัวลูกโป่งมันขาดมันก็จะปังไอ้เจ้าโครงสร้างทางเคมีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าตัวน้ำมันเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่คุณสมบัติอีกอันนึงที่น่าจะสามารถเห็นได้จากละอองของเปลือกส้มเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรอีกครับเอาละครับจากที่เราได้เห็นแล้วว่าคุณสมบัติของไอ้เจ้าตัวไลโมนีนเนาะที่มันมีคุณสมบัติที่เราเกริ่นกันไปในภาษาวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นไฮโดรคาร์บอนแล้วมันก็มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับไอ้เจ้าตัวน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมันก็เลยเป็นจุดนึงที่หลายๆคนก็คงอยากจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวละอองที่ได้มาจากเปลือกส้มเนี่ยมันควรจะติดไฟมั้ยเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันง่ายๆก็คือครูจะเอาเปลือกส้มมาอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาบีบให้ได้ละอองอีกสักครั้งนึงเนาะทุกคนลองดูพอเราบีบปุ๊บมันจะมีละอองฟึดๆออกมาเนี่ยจากผิวส้มเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเทียนหรือว่ามีไฟเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะติดไฟหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นที่จุดเตาธรรมดาเลยนะอันนี้ไกลๆหน่อยเพราะมีไฟอันตรายเดี๋ยวอันนี้ครูควบคุมเองแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาใกล้ๆแล้วลองบีบไอ้เจ้าตัวละอองจากเปลือกส้มผ่านไฟกันดูก็ได้แล้วดูซิว่าสังเกตเปลวไฟมันมีลักษณะเปลี่ยนไปเช่นไรโอเคไหมลองเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บๆนี่ละอองบางอันมันจ
1: ี
0: บปุ๊บแป๊บป๊อบป๊อบเอาละครับนี่สนุกสนานลองเอาเปลือกใหม่ๆเปลือกใหม่ๆหน่อยลองดูดีนะนี่บีบอย่างนี้ก็พอเปลือกมันงอๆแล้วมันก็จะพุ่งออกมาเองเ เอาละครับแต่ทุกคนก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ไอ้เจ้าตัวละอองเนี่ยมันผ่านเปลวไฟเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีการติดไฟเกิดขึ้นเราก็เลยจะเห็นเปลวไฟมีลักษณะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าตัวละอองที่ออกมาจากไอ้เจ้าเปลือกส้มเนี่ยมันก็มีความสามารถในการติดไฟเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับอย่าปิดสิคะเอาแหละอันนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังไอ้เจ้าส้มของเรานี่เองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวครับเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวป้องกันได้นะครับติดตามชมได้ในรายการวิตามินข่าวย้อนหลังที่ Facebook ของเรานะครับเมื่อลูกๆต้องพลัดหลงกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่มีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ส่วนเด็กๆมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำแนะนำครับ
2: พี่ซุปครับสถานที่ที่มีผู้หนาแน่นเบียดเสียดกันเช่นงานเทศกาลต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มักจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ดึงดูดใจเด็กๆอย่างผมพอมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเด็กหลงทางไปแล้วครับ
1: จากการติดตามข้อมูลเรื่องเด็กพลัดหลงของผู้เชี่ยวชาญพบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเที่ยวเด็กๆมักจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนกับน้องคนนี้นะครับชอบพี่โบโซมากครับตื่นเต้นเจอพี่โบโซครั้งแรกก็มาสนุกกับพี่โบโซครับเดินตามพี่โบโซเดินตามพี่โบโซมารู้ตัวอีกทีครับก็กลายเป็นเด็กที่พลัดหลงจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับ
2: พี่สุครับเวลาเด็กๆอย่างผมหลงทางเนี่ยก็จะเจอแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่ผมก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไว้ใจใครได้ครับ
1: วันนี้นะครับพี่ซุปมีคนแปลกหน้ามาให้พอดเลือกครับเวลาเราหลงทางพอดจะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าคนไหนครับคุณตำรวจคุณพนักงานเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณรปภ.ครับ
2: คุณตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจของเขาน่าจะอยู่ไกลเกินไปนะครับส่วนพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับส่วนพี่รปภ.เนี่ยก็น่าดุเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกคนนี้ดีกว่าครับเพราะเขามาเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนกันน่าจะพอช่วยผมได้ครับ
1: น้องพอรู้ไหมครับว่าคนแปลกหน้าที่พอดเลือกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องเลือกเป็นลำดับสุดท้ายเลยครับเพราะว่าในสถานที่ที่เราพลัดหลงนะครับจะมีคนแปลกหน้ามากมายครับซึ่งคนแปลกหน้าที่เราควรจะไว้วางใจได้ก็คือกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีเครื่องแบบนะครับเพราะอย่างน้อยคนแปลกหน้าเหล่านี้ก็ทำงานอยู่ในสถานที่ที่นั้นๆซึ่งจะสามารถพาเราไปประกาศหาคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายที่สุดกว่าคนแปลกหน้าคนอื่นๆครับ
2: เกือบไปแล้วนะครับเนี่ย
1: ไม่เป็นไรนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเลือกให้ถูกนะครับการสอนให้ลูกรู้จักสถานที่สำคัญต่างๆก็จำเป็นมากนะครับเช่นสถานีตำรวจเป็นยังไงป้อมยามเป็นยังไงหากหลงทางหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นจะได้เดินไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับอ้าวสองคนนี้เป็นไรทำไมเศร้าๆตาแดงร้องไห้ทำไมครับ
2: คือว่าเราสองคนพลัดหลงกับพ่อแม่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วย
1: โอ้ไม่ยากครับพี่ซุปมีวิธีครับเวลาที่เราพลัดหลงกับพ่อแม่นะครับหากเอาแต่ตกใจร้องไห้ไม่มีทางที่จะทำให้เราเจอพ่อแม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดตัวลูกของเราไว้นะครับจะทำให้ลูกของเราสามารถแนะนำตัวให้กับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อจะได้ตามตัวคุณพ่อคุณแม่มาหาลูกได้ถูกต้องครับ
2: ต่อจากนี้ก่อนออกจากบ้านผมจะพกไปด้วยครับจะได้มีข้อมูลให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือ
1: และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือการฝึกให้ลูกๆของเรารู้จักแนะนำตัวกับผู้อื่นเพื่อจะได้สื่อสารขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับมาฝึกแนะนำตัวหน่อยหนูชื่อเด็กชายซุปบ้านอยู่แถวหัวลำโพงหมายเลขโทรศัพท์02

0: ครับถ้าหากว่าเราระวังตัวให้ลูกๆอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ตลอดเวลาจับมือจูงมือกันไว้อย่างดีรับรองไม่หลงทางครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ พี่ลูกนี่เราจะไปไหนกันนะนี่หลงแล้วรู้ไหม แม้ทุกๆครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายสิ่งดึงดูดใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกครอบครัวจะไปเที่ยวกันได้อย่างอุ่นใจไม่ต้องกลัวการพัดหลงก็คือเชื่อฟังพ่อแม่มีสติจับมือกันไว้อุ่นใจแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะสถานการณ์น้ําณขณะนี้ฝนจะตามมาจะตกเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วทิศทางน้ำจะเป็นแบบไหนอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศไทยนั้นมีความจุเท่าไหร่และปริมาณน้ำจะไหลลงพื้นที่ที่อยู่ตอนล่างเท่าไหร่อันนี้ติดตามได้เพราะเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์สดๆนะครับ

0: จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค่ะรวมถึงกรมชลประทานด้วย
0: ตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับแม้ว่าขณะนี้ฝนได้ลดลงแต่ว่ายังต้องเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้าและที่เป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางเพราะว่าตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยกำลังหลากมานะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางสทช.และกรมชลประทานนะครับก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนผู้ว่าราชการใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ครับขณะนี้นะครับน้ำเหนือที่หลากมามีปริมาณที่ไหลผ่านที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอยู่ที่ระดับ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอีก 1-5 วันข้างหน้าโดยเฉพาะในวันที่2ตุลาคมนี้ปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาจะทำให้มีมวลน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 3,600ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
1: จึงได้ทำการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้เตรียมการรับมือด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีการชี้แจงผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อที่จะลดความตระหนกของพี่น้องประชาชนว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอ่างทองจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นถึง1เมตรหรือว่า1เมตร20เซนติเมตรตามที่เป็นกระแสข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากมีประตูระบายน้ำช่วยผันน้ำออกทั้ง2ฝั่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่อ่างทองนั้นจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในกฤตเถียนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาก็เร่งนำรถแบ็คโฮและก็เจ้าหน้าที่ครับเข้าปิดกั้นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดหน้าพระเมรุครับที่ตำบลท่าวาสุกรีเป็นการด่วนหลังจากที่ดับเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะลักเข้าชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสำรวจแนวทางการไหลของน้ำพบว่ามีน้ำทะลุผ่านบริเวณมุมท่อระบายน้ำเป็นช่องกว้างประมาณ1เมตรจึงได้เร่งนำดินและวัสดุเข้าไปปิดกั้นได้ทันพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเนื่องจากบางจุดนั้นน้ำเริ่มเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วรองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาบอกอีกนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นคลองเมืองที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงไปยังคลองหงหากปล่อยให้แนวกั้นป้องกันน้ำจุดนี้เสียหายน้ำก็จะไหลเข้าท่วมชุมชนท้ายคลองหง12ชุมชนมีบ้านเรือนประชาชน 2,000 หลังคาเรือนขณะเดียวกันครับเทศบาลนครนครพระนครศรีอยุธยาก็ยังได้สร้างสะพานไม้ตามวัดและก็ชุมชนต่างๆที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรรวมถึงให้ประสงค์ใช้เดินบิณฑบาตและก็ออกปฏิบัติศาสนกิจ
1: และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำกันเลยนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆนะคะในช่วงนี้กับคุณธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายแล้วท่านผอ.คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะอธิบายตามลุ่มน้ำไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมวลน้ำในแต่ละลุ่มน้ำปิงวังยมน่านตอนนี้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ครับก็จากอิทธิพลที่ของฝนนะครับที่ตกในฝั่งที่ตะวันตกนะครับของประเทศไทยนะครับแต่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้สถานการณ์น้ำของแม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ครับก็เป็นอิทธิพลหนึ่งนะครับที่ทำให้ปริมาณน้ำที่ปิงวังยมหน้านะครับจะไหลมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับสถานการณ์เขื่อนตอนบนนะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลเองตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 65% นะครับยังมีช่องว่างที่รับน้ำได้จำนวนมากฉะนั้นฝนที่ตกเหนือเขื่อนครับจะเก็บไว้ทั้งหมด และกรมชลประทานเองนะครับจากเขื่อนภูมิพลนี่ครับเราจะมีการปิดการระบายน้ำสัก2วันนะครับโดยตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลดน้ำที่จะมาเติมในฝั่งของแม่น้ำปิงซึ่งมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเพราะตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัยก่อนจะมานครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้ครับจะมีแนวโน้มที่อาจจะสูงขึ้นถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับวันนี้ 1,654 ลูก45ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับส่วนแม่น้ำน่านนะครับยมบวกแม่น้ำน่านจะมาเป็นแม่น้ำยมนะครับมาเป็นแม่น้ำน่านนะครับที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อนข้างจะคงตัวนะครับฉะนั้นอิทธิพลของน้ำตอนเหนือที่จะมาเติมที่นครสวรรค์นั้นจะมาจากแม่น้ำปิงเป็นหลักนะครับจากแม่น้ำปิงเป็นหลักซึ่งคาดการณ์ว่านะครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดน้ำสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 นะครับ26ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับมีแนวโน้มนะครับที่นครสวรรค์เนี่ยอาจจะประมาณถึงเกือบ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจากปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับก็จะไหลตรงลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาครับโดยระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์นะครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1วันนะครับเราคาดการว่าปริมาณมวลน้ำสูงสุดนะครับที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาที่จะต้องบริหารนะครับก็คงเป็นประมาณวัน 3-4 วันที่กำลังถึงนี้ครับประมาณวันที่4ที่5นะครับที่จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยา 4-5 ตุลาคมนะครับจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ทั้งนี้นั้นครับจากปัจจุบันนะครับที่เรามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับมีแนวโน้มนะครับจะต้องมีการเพิ่มการระบายนะครับอาจจะเป็นเย็นๆนี้นะครับอาจจะโดยเริ่มจะระบายไปอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ไม่ได้เป็น 2,500 นะอย่างนี้นะครับจะค่อยๆขึ้นเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็รอการเห็นชอบจากทางท่านประธานกนช.ก่อนในเรื่องการระบายน้ำนะครับที่เกิน 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็คงจะมีการขยับการระบายหลังจากที่ท่านได้อนุมัติในการระบายแล้วนะครับซึ่งในการระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยครับที่อาจจะเพิ่มจากวันนี้ 2,200 นะครับไปเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่นะครับบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับไม่เป็นจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับก็จะในพื้นที่ที่ท่วมขังเดิมนะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าวนะครับก็จะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มจากปัจจุบันนะครับก็คงประมาณสักร่วมๆ40-50เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชุมชนริมน้ำนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยต้องมีการประกาศซึ่งทางกรมชลประทานเองทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศแจ้งจังหวัดด้านท้ายน้ำนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องมีการเตรียมตัวครับในการรับสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นครับและจากการประเมินนะครับถ้าปริมาณน้ำนะครับในวันที่4ที่5มาหน้าเขื่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับอาจจะต้องมีการระบายเกิน 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตามศักยภาพแล้วเนี่ยเราพยายามเทอน้ำไว้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้นะครับค่อยๆจะสูงครับจะเห็นว่าบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณแถวอำเภอมะโรลมจังหวัดชัยนาทนะครับหรือจังหวัดอุทัยธานีในบางจุดตอนนี้ก็มีเกิดน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉะนั้นเราก็ต้องใช้โครงสร้างที่เรามีอยู่ครับผลักดันน้ำออกทั้งระบบฝั่งตอนออกฝั่งตะวันตกทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทอยุธยานะครับทางแม่น้ำน้อยแม่น้ำตะจีนะครับเราเอาเข้าไปเต็มศักยภาพของระบบที่จะรับได้นะครับตรงนี้ส่วนน้ำที่เหลือนะครับที่มาจากนครสวรรค์นั้นก็ต้องมีความจำเป็นต้องให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
0: ครับท่านผอครับตอนนี้คือหน้าฝนมันยังไม่หมดนะท่านผอในแน่นอนสุดว่าพอฝนมันตกถ้าเกิดว่าตกทางตอนเหนือน้ำทางด้านของทางเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นพอน้ำทางเหนือเพิ่มมากขึ้นความสามารถความจุในการรองรับของเขื่อนต่างๆของปิงวังยมน่านก่อนที่จะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยอันนี้ยังมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนครับท่านผอ
2: คือเขื่อนกักเก็บน้ำครับในแม่น้ำปิงเองอย่างที่ผมนำเรียนว่าเขื่อนภูมิพลแค่ 65% เองสามารถเก็บได้ทุกหยดนะครับที่ลงที่เขื่อนภูมิพลนะครับส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่แม่น้ำน่านครับถึงแม้ตอนนี้จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 80% ครับแต่ถ้ามีช่องว่างอยู่ก็รวมๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บได้เต็มที่แน่นอนฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับน้ำจากเขื่อนตอนบนจะระบายมาอย่างภาคกลางตอนนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำเฉพาะในแม่น้ำฝนที่ตกท้ายเขื่อนเท่านั้นนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนนี้ฝนมาตกแถวอ่างกระแพงเพชรครับทำให้แม่น้ำปิงมันสูงขึ้นนะครับและลำน้ำมันก็ทำ

0: ไม่ไหลมาที่นครสวรรค์นะครับปิงวันยมนาถมาลงกันที่นครสวรรค์นะครับทำให้ตรงนี้ครับเราต้องมีการปรับเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
1: ค่ะในส่วนของอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำไล่เรียงลงมาจากภาคเหนือตอนนี้ท่านผอ.บอกว่าปริมาณน้ำนั้นสามารถรองรับได้ทุกหยดถ้าว่ามีฝนตกเติมลงมาอีกขยับลงมาทางภาคกลางตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้ปริมาณการรับน้ำนั้นเกินความจุแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงไหมคะ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่ที่107%
1: ค่ะ
0: นั่นคือ107%ของระดับเก็บกักนะครับแต่เขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีระดับเก็บกักสูงสุดขึ้นอีกนะครับซึ่งตอนนี้ช่องว่างที่เหลือในเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์นะครับเรามีช่องว่างประมาณ100 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งจากการที่เรามีการวิเคราะห์นะครับของเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์เองนะครับจากการระบายที่เขื่อนเจ้าพยานะครับกับบวกที่เราต้องมีการเพิ่มการระบายเข้าเขื่อนป่าสักตัวสิทธิ์นะครับยังไม่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีการตรวจวัดน้ำอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
2: ครับ
0: คือน้ำจากบางไทรเนี่ยครับจากสนึกภาพนะครับจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับระบายน้ำมานะครับจะมาสบกับแม่น้ำป่าสักที่วัดพนัญเชิงนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเนี่ยก็จะไหลมาที่บางไทรครับแล้วก็จะมาผ่านทางกรุงเทพปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีจุดเฝ้าระวังนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่น้ำค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองอาจจะขึ้นไปประมาณ 2,200 2,300 เป็นค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนบางไทรซึ่งตรงนี้ครับไม่กระทบต่อการกั้นน้ำกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้คร
2: ับท่านผอ.ครับท่านผอ.ท่านเนธนะอย่างที่นครนายกที่เป็นประเด็นกันอยู่ที่เขื่อนขุนด่านการระบายน้ำความจุของเขื่อนตอนนี้ยังไงครับท่านผอ.ครับ
0: คือตอนนี้ครับเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมีความจุอยู่ที่ 97% นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับที่จะลงมาสู่แม่น้ำนครนายกครับ
2: ต
0: อนนี้ฝนที่ขุนด่านมันน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ลดเริ่มลดการระบายน้ำแล้วนะครับซึ่งก็จะลดลงเรื่อยๆครับเนื่องจากฝนมันน้อยลงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ครับจากเขื่อนขุนด่านมันมาลงแม่น้ำนครนายกครับถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันตอนนี้ครับมันมีแม่น้ำนะครับที่เราต้องมีการจุดสังเกตหรือจุดเฝ้าระวังอีกที่นึงคือแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลนะครับผ่านอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสถานการณ์น้ำตอนบนครับที่ท่วมเสากบิลบุรีครับมันจะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยครับมันเริ่มลดลงก็จริงแต่น้ำมวลน้ำดังกล่าวครับจะต้องไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับซึ่งตัวนี้สถานการณ์น้ำในวันนี้ครับค่อนข้างจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับที
2: ่
0: ใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็มีแค่ช่วงบางพวงที่ผ่านน้ำเข้าไปเท่านั้นเองนะครับส่วนมวลน้ำที่เหลือนะครับเราใช้ช่วงท่าแหช่วงบางพวงที่อยู่ก่อนถึงปราจีนบุรีเนี่ยครับในการรับน้ำเข้าไปแต่ทีนี้นั้นครับมันก็ไม่พอกับมวลน้ำที่มาจากกบิลบุรีที่เกิดการท่วมสูงสุดเท่าที่เคยเกิดเลยนะครับที
2: ่
0: กบิลบุรีแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มลดลงแล้วแต่มวลน้ำตัวนี้ครับจะมาที่ปราจีนบุรีครับซึ่งเราก็มองว่าสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ตัวของตัวเมืองปราจีนบุรีและคาดการณ์ว่าก็จะล้นคันกั้นน้ำของในเขตเทศบาลด้วยนะครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดปราจีนบุรีเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับให้ว่าสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงน
2: ี้
0: ก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามนะครับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับว่าในเขตปราจีนบุรีตอนนี้ก็ค่อนจะวิกฤตพอสมควรนะครับ
2: ถ้าในฝั่งตะวันออกอย่างปราจีนก็ตะวันออกขยับไปอีกหน่อยนึงระยองจันทบุรีโ
1: อ
2: ้ปีนี
1: ้
2: ฝนฟ้าตกกันเยอะทีเดียวฮะท่านผอ.ธเนศครับแล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเรื่องสวนไรนาได้รับผลกระทบกันพอสมควรทีเดียวยังไงฮะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับ
0: คือตรงนี้ครับเนื่องจากฝนตก3วันจริงๆครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเอาดูแผนที่ประเทศไทยนะฮะคือมันจะเป็นแนวเดียวกันแหละครับตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับมาภาคกลางแล้วภาคตะวันตกจะเป็นแนวฝนตกอยู่แนวเดียวครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในเขตตั้งแต่จันทบุรีระยองจันทราตรงนี้ครับเป็นแนวที่รับฝนทั้งหมดนะครับได้ท่านก็เห็นว่าเกิดทุกภัยทั้งหมดครับซึ่งสถานการณ์น้ำฝนตอนนี้ครับภาคตะวันออกมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเราคาดการณ์ว่าคงต้องใช้ระยะเวลาทั้งจังหวัดระยองนะครับจันทบุรีนะครับหรือตราดเองเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลา ระบายน้ำคือประมาณร่วมๆ1สัปดาห์นะครับกว่าจะน้ำนี้จะหมดไปนะครับ
1: ก็คือสถานการณ์ทางภาคตะวันตกแบบนี้ก็คือเป็นน้ำฝนที่ตกติดต่อกัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครรอฟังกันเหลือเกินท่านผอ.บอกก่อนหน้านี้น้ำทางมวลน้ำทางตอนเหนือนะอีกระลอกหนึ่งจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทประมาณวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในส่วนของพี่น้องกรุงเทพมหานครปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ครับจากการระบายน้ำที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับชุมชนริมน้ำนะครับนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับตั้งแต่จังหวัดนะครับอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองนนทบุรีปทุมธานีนะครับและสมุทรปราการนั้นนะครับได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับโดยจากการระบายน้ำดังกล่าวนะครับแต่ทั้งนั้นครับถ้าเรามีการระบายน้ำเนี่ยในอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับก็จะทำให้ชุมชนดังกล่าวครับก็ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับขอทำความเข้าใจเรื่องของน้ำที่จะมานะครับ น้ำที่มาผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับถึงแม้เราจะเพิ่มการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับน้ำก็จะวิ่งตรงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและผ่านกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของช่วงกรุงเทพมหานครนนทบุรีนั้นนะครับก็จะไม่ล้นคันกั้นน้ำครับแต่ได้รับผลกระทบคือชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับส่วนที่ท่านก็มองว่าแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีแถวหนองจอกที่เกิดน้ำท่วมขังนี้จะเป็นอย่างไรนะครับน้ำที่เติมมาจากภาคเหนือครับไม่ได้ไปบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปเติมน้ำไม่ได้เข้าไปเติมในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับน้ำที่วิ่งมาจากตอนเหนือนั้นจะใช้ลำน้ำเจ้าพระยาสายหลักในการระบายออกสู่ทะเลนะครับส่วนน้ำที่ท่วมในเขตลาดกระบังมีนบุรีหนองจอกนะครับที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้นนะครับเกิดจากน้ำที่ฝนที่ตกในพื้นที่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนั้นครับจะต้องมีการเร่งสูบน้ำออกจากกรุงเทพมหานครนะครับโดยในฝั่งกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับเขาก็ใช้ทั้งสถานีสูบน้ำนะฮะคลองแสนแสบสถานีสูบน้ำตัวของบางเขนนะครับช่วยสูบออกนะครับแล้วก็มีสถานีสูบน้ำอีกหลายสถานีนะครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยสูบออกส่วนในฝั่งของนครนายกเองเนี่ยเราก็ใช้สถานีสูบน้ำกรมชลประทานช่วยในการสูบออกนะครับจากคลองแสนแสบออกคลองบางขนาดนะครับจากคลองประเวศนะครับออกสู่ทางแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับเราช่วยสูบออกนะครับส่วนในเรื่องคลองชายทะเลเองครับเรามีสถานีสูบน้ำเนี่ยหลากหลากหลายที่แล้วครับไม่ใช่เป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชลหาพิจิตรนะครับและอีกหลายสถานีช่วยในการสูบออกครับซึ่งเรามองว่าในมวลน้ำนะครับในการจัดการเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกคือเราระบายแนวตรงผ่านเขื่อนเจ้าพระยามานะครับลำน้ำน้ำจะอยู่ในลำน้ำซึ่งจะทำให้ชุมชนริมน้ำนะครับตั้งแต่อยุธยาลงมาเนี่ยครับได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำในเขตของกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เอาน้ำเหนือที่เราระบายเพิ่มนะครับมาเติมในพื้นที่นะครับน้ำที่เราจัดการในพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ตก 3-4 วันที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รับทราบนะครับว่าน้ำเหนือมาเราจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนน้ำฝนจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อสูบออกนะครับตรงนี
2: ้ขอคำถามสุดท้ายเลยขอคำยืนยันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเวลาเห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ดูปริมาณน้ำต่างๆทุกคนต้องมีตัวตั้งเป็นปี54ท่านผอ.ธเนศครับมันจะวกกลับไปซ้ำรอยปี54ไหมครับท่านผอ.ธเนศ
0: เอางี้ครับปี54นะครับผมยกตัวอย่างนะครับน้ำผ่านนครสวรรค์ประมาณ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีปีนี้นะครับสูงสุดประมาณสัก 2,900 กับการเกือบครึ่งไหมครับเขื่อนเจ้าพระยาครับปี54เราระบาย 3,000 กว่านะครับปีนี้เราระบายสูงสุดก็ไม่น่าถึง 3,000 ที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับฉะนั้นน้ำแนวตรงนะครับมันไม่ถึงแน่นอนที่จะการระบายน้ำถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนแน่นอนนะครับแต่บางจุดเนี่ยที่บางคนไปเทียบปี54บอกปี54ไม่ท่วมเลยนะครับบางทีมันเป็นจุดข้างในที่ฝนตกแล้วมันไปท่วมมันมีคันกั้นน้ำสังเกตนะคือในกรุงเทพมหานครอยู่ด้วยคันกั้นน้ำนะครับน้ำเจ้าพระยาไม่ล้นเข้าไปแต่น้ำฝนเนี่ยตกในพื้นที่ครับมันต้องการสูบออกการสูบออกนะครับฉะนั้นบางชุมชนเนี่ยอาจจะบอกว่าปี54ไม่ท่วมเลยทำไมปีนี้ท่วมปีแต่ปี54มันเกิดจากน้ำเหนือที่บ่าเข้าไปท่วมและฝนด้วยแต่ปีนี้ครับน้ำเหนือไม่ได้เข้าในเขตกรุงเทพมหานครเกิดจากการบริหารจัดการน้ำฝนเท่านั้นนะครับฉะนั้นในบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยที่บอกว่าปี54ไม่ท่วมปีนี้ท่วมมันก็เป็นไปได้ครับถ้าฝนมาตกในพื้นที่แล้วตกไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับ
2: ครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะท่านผอ.ธเนศสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาเนี่ยตอนนี้คาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทช่วง สุดสัปดาห์นี้แหละอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างๆชุมชนนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องมีการเตรียมการรับมือกับมวลน้ำเหนือแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครชั้นในเนี่ยคิดว่าในส่วนของน้ำของกรุงเทพน่าจะสามารถที่จะรับน้ำเอาไว้ได้ค่ะ
2: ครับก็แม้ว่าการระบายน้ำเพราะว่าปริมาณของมวลน้ำที่มาจากทางตอนเหนือมันไม่เท่าปี54แต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือว่าในพื้นที่ที่ริมน้ำ อันนี้คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปดู

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุก

0: ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
1: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
2: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
1: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
0: โอ้กินกินกินกินเลย
3: ลิ
4: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
3: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
4: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
5: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสาธารณสมบัติของชุมชนนั่นเองค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาวิชาสังคมศึกษาเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบในชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งตัวเราและครอบครัวของเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนดังนั้นเราย่อมมีความสัมพันธ์ต่อชุมชนอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างสิ่งแรกที่เรามีความสัมพันธ์ต่อชุมชนคืออยู่ร่วมกันและก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำตามกฎระเบียบที่คุณครูได้ให้ข้อตกลงไว้ใช่ไหมคะที่ครูแนนได้สั่งไว้และนักเรียนได้แบ่งออกเป็นชุมชนชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครูแนนนะคะก็เป็นผู้ที่ชนะนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือกฎระเบียบนั้นก็ปรับแพ้ไปนะคะและมีชุมชนที่มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยนี่แหละค่ะถ้าหากในชุมชนของเราไม่มีกฎระเบียบให้เราได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะส่งผลในเรื่องของความวุ่นวายเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นั่นเองนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และร่วมกันยกตัวอย่างนะคะความสำคัญของสาธารณะในสาธารณสมบัติในชุมชนนั่นเองซึ่งคำว่าสาธารณะหมายถึงอะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าสิ่งแวดล้อมน้องดาเนียคะคุณแนนขอ1รอบค่ะลองตอบให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะ
2: สิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปได้ค่ะ
1: สิ่งที่ทุกๆคนสามารถเข้าไปได้คือสถานที่หรือสิ่งของที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมคะคำว่าสาธารณะคือไม่มีใครเป็นเจ้าของคนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของดังนั้นแล้วสาธารณสมบัติของชุมชนก็คือสมบัติของชุมชนที่ทุกคนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้สามารถเข้าไปใช้งานหรือสามารถนำไปใช้ได้แต่เวลาที่เรานำไปใช้หรือไปใช้ประโยชน์นั้นก็ต้องมีการดูแลรักษาด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตจากภาพดูสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยมีบ้านสวยงามเลยใช่ไหมคะนอกจากบ้านสวยงามนักเรียนมองเห็นสิ่งอะไรสิ่งใดบ้าง
3: ขยะในแม่น้ำ
1: นักเรียนจะมองเห็นขยะในแม่น้ำอยู่มากมายเลยคะแม่น้ำเป็นของคนใดคนหนึ่งไหมคะในนี้
3: ไม
1: ่นะคะซึ่งในชุมชนของเราอาจจะมีแม่น้ำดังนั้นแล้วสิ่งที่เราควรปฏิบัติเป็นสิ่งแรกคืออะไรคะ
3: ร
1: ัก
3: ษา
1: ความ
3: สะอาด
1: คือรักษาความสะอาดในของแม่น้ำไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำทำไมเราถึงทิ้งขยะลงแม่น้ำไม่ได้คะน้องนโมค่ะลูก
2: เพราะมีปลาในแม่น้ำ
1: เพราะมีปลาในแม่น้ำ
2: เพราะอาจจะเป็นที่ตกปลาให้แก่ชาวนาได้ครับ
1: ในน้ำมีปลาใช่ไหมคะซึ่งคนในชุมชนสามารถนำมาประกอบอาหารได้นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไรที่ขยะนะคะอยู่ในแม่น้ำแล้วน้ำเน่าเสียปลาตายไหมคะปลาตายแน่นอนดังนั้นก็ส่งผลกระทบนั่นเองน้องกัปตันค่ะทำไมเราไม่ถึงไม่ควรทิ้งขยะลงแม่น้ำคะ
4: เพราะว่าอาจจะไม่กินเป็ดได้ครับ
1: เพราะว่า
4: อาจจะเกิดกินเป็ดได้ครับ
1: อาจจะอะไรนะคะคุณแนนขออีกหนึ่งรอบ
4: อาจจะเกิดกลิ่นเหม็นได้ครับ
1: อาจจะส่งกลิ่นเหม็นได้นั่นเองนะคะซึ่งถูกต้องค่ะการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำเป็นจำนวนมากๆก็จะส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียปลาก็จะตายนั่นเองนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อมาและแม่น้ำในชุมชนในชุมชนของเรามีการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักนำไปใช้ในการทำการเกษตรถ้าแม่น้ำเน่าเสียใช้งานได้ไหมคะ
3: ไม
1: ่ได้นั่นเองดังนั้นคนในชุมชนควรช่วยกันดูแลรักษาไหมคะช่วยไหมคะช่วยเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไหมเอ่ย
3: ไม่
1: เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านคนเดียวไหมคะ
3: ไม
1: ่เป็นหน้าที่ของคุณแนนคนเดียวไหมคะ
3: ไม
1: ่ไม่แล้วเป็นหน้าที่ของใครคะถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าในชุมชนของเรามีแม่น้ำคนในชุมชนนำน้ำไปใช้ประโยชน์ดังนั้นแล้วแม่น้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคนในชุมชนเราก็ควรช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้สาธารณสมบัติในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างครูแนนยังไม่ให้ตอบแต่ครูแนนจะให้เล่นเกมนะคะโดยครูแนนจะให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ตัวแทน1คนนะคะออกมาเลยค่ะเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะเชิญออกมาเลยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มละ1คนเชิญเลยค่ะถือไมค์ออกมาด้วยนะคะลูกตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนนะคะอาจจะแบ่งเป็น2ทีมก็ได้ค่ะโดยให้นักเรียนเป่ายิงฉุบกันฝ่ายที่ชนะก็จะได้ตอบนะคะว่าสาธารณสมบัติในชุมชนคืออะไรมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะให้ตอบ1ตัวอย่างนะคะถ้าตอบถูกก็จะได้เหรียญจากคุณแนนไปนั่นเองนะคะสะสมเหรียญนั่นเองทีนี้ถ้าสมมติว่ากลุ่มที่1ชนะกลุ่มที่1ยังอยู่กลุ่มที่2เชิญกลับเข้ากลุ่มต่อมากลุ่มที่จะมาชิงรางวัลชิงเหรียญก็คือกลุ่มที่3นั่นเองต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งขอบจะไม่ซ้ำกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้องไมกี้ตอบอาคารเรียนน้องกล้าจะตอบอาคารเรียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะกลุ่มที่3จะตอบอาคารเรียนได้ไหมคะ
3: ไม
1: ่ได้นั่นเองแต่ถ้ากลุ่มที่1หรือกลุ่มที่เป็นฝ่ายชนะตอบผิดก็ถือว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่เป่ายิงฉุบแพ้มีโอกาสตอบนั่นเองค่ะเข้าใจหรือยังคะกติกาในการเล่นของเรานะคะคุณครูปลายทางแบ่งนักเรียนออกเป็น2ทีมได้นะคะพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค
1: ่
3: ะ
1: พร้อมแล้วเป่ายิงฉุบ
5: ยาวก็ถ้าเป่ายิงฉุบ
1: กลุ่มที่1เป็นฝ่ายชนะน้องไมกี้คะสาธารณสมบัติในชุมชนของไมกี้ยกตัวอย่างมา1ข้อค่ะ1อย่าง
6: แม่น้ำครับ
1: แม่น้ำถูกต้องไหมคะถูกกลุ่มอื่นๆจะตอบแม่น้ำได้ไหมคะ
3: ไม
1: ่ได้กลุ่มที่2เชิญค่ะขอบคุณค่ะกลุ่ม1คุณแนนให้ไป2เหรียญนะคะต่อไปกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่1ยังอยู่หนูเป็นฝ่ายชนะไงลูกเป่ายิงฉุบเหมือนเดิมโอ้กลุ่มที่1อีกแล้วไมกี้ห้ามตอบแม่น้ำอีกสาธารณสมบัติในชุมชนคือ
6: โรงเรียนครับ
1: โรงเรียนถูกต้องไหมคะถูกเชิญค่ะกลุ่มที่3ครูแนนเบิ้ลให้อีก3เหรียญใครจะมาชิงรางวัลจากกลุ่มที่1นะคะใครจะล้มแชมป์เราได้กลุ่มที่4ค่ะมาเลยเป่ายิงฉุบไมกี้อีกแล้วไมกี้เราตอบไปคือ แม่น้ำโรงเรียนต่อไปคือ
7: วัดครับ
1: เก่งมากค่ะเชิญกลุ่มที่4เลยคุณเอนให้ไปอีก3เหรียญกลุ่มที่5ค่ะเชิญตัวแทนเลยใครจะมาชิงเดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ยินนะคะเดี๋ยวกลุ่ม1ได้ยินนะเป่ายิงฉุบค่ะ
8: ยิงฉุบ
9: ยิงฉุบ
1: โอ้เบิ้นสาธารณสมบัติในชุมชนของเราคือ
10: โรงพยาบาลครับ
1: โรงพยาบาลถูกต้องไหมคะ
3: ถูก
1: กลุ่มที่1เชิญล้มแชมป์ได้แล้วกลุ่มที่5คุณแนนให้ไป4เหรียญโอ้ต่อไปจะต้องเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่1เพิ่งลงไปใช่ไหมคะงั้นคุณแนนขอให้กลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยเดี๋ยวกลุ่มที่1รอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเวียนกันอีกรอบเป่ายิงฉุบค่ะ
11: ยายาวพัดเป่ายิงฉุบ
1: โอ้กลุ่มที่2ไมกี้ตอบโรงเรียนแม่น้ำ
3: ว
1: ัดโรงพยาบาลเบิ้ลตอบแล้ว
12: ร้านอาหารค่ะ
1: ร้านอาหารเอ๊ะร้านอาหารนี่คือสาธารณสมบัติในชุมชนไหมคะร้านอาหารสาธารณสมบัติในชุมชนคือสิ่งที่

0: ่ทุกคนในชุมชนนะคะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเป็นร้านอาหารมีเจ้าของไหมคะมีถ้าเป็นร้านอาหารครูแนนเปิดร้านอาหารใครเป็นเจ้าของครูแนนดังนั้นผิดให้โอกาสเบิ้ลค่ะสาธารณสมบัติในชุมชนคือ
1: ธนาคารครับ
0: ธนาคารธนาคารนี้ถูกไหมคะถูกหรอ
1: ไม่ถูก
0: ถ้าเป็นธนาคารซึ่งธนาคารก็จะเป็นมีทั้งเอกชนใช่ไหมคะแล้วก็ของรัฐด้วยอ่ะให้เพื่อนหรือไม่ให้
1: ไม่
0: ซึ่งแต่คนในชุมก็สามารถไปใช้ประโยชน์ได้แต่มันก็จะมีอยู่2 อย่างใช่ไหมคะอ่ะคุณแนนขออีก1ข้อค่ะกลุ่มที่5ว่าไงคะกลุ่มที่5ช่วยเพื่อนได้นะคะ
1: วัดพอไปแล้ว
2: สวนสาธารณะค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะสวนสาธารณะนั่นเองเชิญค่ะน้องนาเดียกลุ่มที่5คุณแนนให้ไปอีก3เหรียญนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมาคิดด้วยนะคะในระหว่างนี้แต่ละกลุ่มคิดด้วยว่ามีเหลืออีกอะไรอีกบ้างมาเลยเชิญค่ะเป่ายิงชุบเหมือนเดิม
3: กระเป๋ายิงชุบ
0: เบิร์ดได้อีกแล้วสาธารณะสมบัติในชุมชนของเราคือ
4: ห้องน้ำครับ
0: ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ำบ้านคุณแนนเหรอคะห้องน้ำอยู่ตรงส่วนไหน
4: ห้างสรรพสินค้า
0: ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้านี่ยังถือว่าไม่ใช่ของส่วนรวมห้องน้ำในไหนคะ
4: ห้องน้ำในส่วนสาธารณะครับ
0: โอเคถูกต้องค่ะถ้าบอกว่าเป็นห้องน้ำในส่วนสาธารณะได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ของส่วนรวมใช่ไหมคะเก่งมากเลยเชิญค่ะกลุ่มที่3คุณแนนให้ไปอีก3เหรียญกลุ่มที่4เชิญค่ะกลุ่มที่4เชิญเป่ายิงชุบกลุ่มที่4สาธารณสมบัติในชุมชนคือ
5: ถนนค่ะ
0: ถนนเก่งมากค่ะครูแนนให้ไปกี่เหรียญไม่รู้นะคะหลายเหรียญเลยเชิญเบิ้ลไปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่1เชิญค่ะเพื่อนครับปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะเป่ายิงชุบค่ะ
6: ยังยิงเยาก็กระเป๋ายิงชุบ
0: กลุ่มที่4สาธารณสมบัติในชุมชนคือ
7: สนามเด็กเล่นนะคะ
0: สนามเด็กเล่นถูกต้องค่ะคุณแนนให้ไปประมาณ5เหรียญค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทั้ง2คนนะคะปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะทีนี้ลองนับเหรียญกันดูสิคะกลุ่มไหนได้เหรียญบ้างปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งกลุ่มที่1ได้กี่เหรียญคะ8เหรียญกลุ่มที่2ได้ไหมคะไม่ได้กลุ่มที่3กลุ่มที่4ได้กี่เหรียญคะกลุ่มที่5ได้กี่เหรียญคะ
8: 10เหร
0: ีย
8: ญค่ะ
0: โหได้10เหรียญเลยเหรอคะ
8: 10 11 11เหรียญ
0: กลุ่มที่4ได้เท่าไหร่คะ
8: 10
0: โอ้ปรบมือให้กลุ่มที่4ที่5แล้วก็กลุ่มที่1ด้วยค่ะกลุ่มที่ชนะเลิศนะคะก็คือกลุ่มที่4สะสมเหรียญได้ไปทั้งหมด11เหรียญส่วนกลุ่มที่5สะสมเหรียญได้กี่เหรียญคะ10เหรียญได้รองชนะเลิศส่วนกลุ่ม

0: ที่1ได้ไป8เหรียญนั่นเองนะคะทุกกลุ่มเก่งมากเลยค่ะดังนั้นแล้วสาธารณสมบัติกลุ่มที่5คะแสดงว่าสาธารณสมบัติในชุมชนของเรานะคะก็คือสิ่งที่ทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของเราสามารถใช้งานร่วมกันได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเช่นถนนนั่นเองนะคะถนนเป็นพื้นที่ส่วนรวมไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะสร้างมาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เดินทางได้สะดวกสบายดังนั้นแล้วถ้าคุณแนนมีพฤติกรรมไม่มีใครเป็นเจ้าของคุณแนนนำสีไปราดบนถนนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: คุณแนนนำนมไปเขียนชื่อคุณแนนนะคะคุณแนนเคยเห็นเด็กบางคนไม่ดื่มนมโรงเรียนแล้วนำนมโรงเรียนไปสลักชื่อตัวเองเขียนชื่อบนถนนแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของทำไมคุณแนนถึงทำไม่ได้คะ
1: เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสิ่ง
0: ฟังคำถามคุณแนนอีกหนึ่งรอบนะคะทำไมคุณแนนถึงทำแบบนี้ไม่ได้ทั้งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของทำไมคะน้องกัปตันค่ะเพราะเหตุใดคุณแนนถึงทำแบบนั้นไม่ได้
2: เพราะว่ามันเป็นสมบัติส่วนรวมครับ
0: เพราะว่ามันเป็นสมบัติของส่วนรวมทำแล้วจะเกิดผลอย่างไรคะ
2: ทำให้ถนนสกปรกครับ
0: ทำให้ถนนสกปรกเก่งมากค่ะพื้นที่ถนนนะคะเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันดังนั้นแล้วถ้าคุณแนนนำสีไปราดนะคะก็ทำให้ถนนสกปรกได้นั่นเองนะคะทำให้ถนนนั้นไม่น่ามองต่อมาคือ
1: ทะเล
0: ทะเลเหรอคะลูกแม่น้ำบางชุมชนมีแม่น้ำใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำการเกษตรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นสาธารณสมบัติที่เราใช้ร่วมกันดังนั้นแล้วคุณแนนจะเอาขยะไปทิ้งได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองจะต้องดูแลช่วยกันต่อมาคือ
1: ทะเล
0: ในโรงเรียนของเรานะคะก็จะอยู่ใกล้กับทะเลทะเลเป็นสมบัติของครูแนนไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นสมบัติของโรงเรียนเราไหมคะ
1: ไม
0: ่แต่เป็นสมบัติของทุกคนนั่นเองนะคะนักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เราไปเดินตามชายหาดทะเลมักจะมีเศษขยะลอยมาด้วยแสดงถึงความสกปรกนั่นเองไม่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาเมื่อไรที่เรามีขยะเราควรทิ้งลงในถังขยะเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นอะไรเอ่ย
1: ห
0: ้องสมุดในชุมชนบางชุมชนก็จะมีห้องสมุดประชาชนเมื่อเราเข้าไปใช้ประโยชน์ใช้งานนะคะไม่นำอาหารเข้าไปเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดนั่นเองนะคะเปิดอ่านหนังสือไม่ควรเปิดแรงจนทำให้หนังสือฉีกขาดได้ยืมหนังสือแล้วก็ต้องนำหนังสือไปคืนนั่นเองนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือในชุมชนของเราก็จะมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเช่นวัดนะคะวัดก็ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นสมบัติของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลอะไรอีกคะบางชุมชนมีมัสยิดคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อมานะคะโบสถ์คริสต์ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ชุมชนใดที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมากก็จะมีโบสถ์คริสต์อยู่นั่นเองนะคะโบสถ์คริสต์ก็ถือว่าเป็นสมบัติของส่วนรวมนั่นเองไม่ควรไปขีดเขียนหรือทำลายนั่นเองนะคะต่อมาเป็นอะไรคะลูก
1: ส
0: วนสาธารณะเมื่อไหร่ที่เราไปใช้ประโยชน์นะคะไปออกกำลังกายไปพักผ่อนกับครอบครัวนำอาหารไปรับประทานแล้วเมื่อมีขยะนะคะต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ไปเด็ดต้นไม้หรือดอกไม้ใช่ไหมคะไม่ไปทำลายต้นไม้ต่อมาคืออะไรคะลูกสนามเด็ก

0: เล่นในบางชุมชนอาจจะมีสนามเด็กเล่นอยู่ด้วยนั่นเองเพื่อบริการให้กับเด็กๆในชุมชนของเราได้ไปเล่นนั่นเองนะคะได้ไปออกกำลังกายได้เล่นอย่างสนุกสนานดังนั้นแล้วเมื่อเราเข้าไปใช้ประโยชน์เมื่อเราไปใช้ประโยชน์นะคะก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังใช้งานให้ถูกวิธีมีบางคนนำลูกชิ้นไปกินที่สนามเด็กเล่นแล้วทิ้งไม้ลงบนพื้นแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกเพราะไม้แหลมๆของลูกชิ้นนะคะอาจจะทำให้เสียบเท้าเราได้นั่นเองนะคะหรือทิ่มเท้าเราใช่ไหมคะบาดเจ็บอีกนั่นเองดังนั้นแล้วเวลาที่เราไปเล่นในสนามเด็กเล่นมีกฎระเบียบว่าห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองคุณแนนมีคำถามหนึ่งมาถามนักเรียนว่ากวาดเศษขยะลงในท่อระบายน้ำได้หรือไม่
1: ไม่ได้
0: ในใครบอกว่าไม่ได้ยกมือขึ้นโอ้มีอยู่หลายคนเลยในใครบอกว่ากวาดเศษขยะลงในท่อระบายน้ำได้ยกมือขึ้นมีไหมคะมีไหมคะไม่มีเลยแล้วทำไมเราถึงกวาดเศษขยะลงในท่อระบายน้ำไม่ได้อ่ะน้องไมกี้ค่ะ
2: ท่อระบายน้ำอาจจะอุดตันได้ครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะท่อระบายน้ำอาจจะอุดตันได้ถ้าท่อระบายน้ำอุดตันส่งผลอย่างไรคะน้องไมกี้ถ้าท่อระบายน้ำอุดตันเกิดผลกระทบอะไรอีกคะ
2: น้ำที่สะสมเรื่อยๆจะไหลออกมาจากท่อครับ
0: น้ำที่สะสมเรื่อยๆอาจจะไหลออกมาจากท่อนะคะน้องไมกี้บอกว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เพราะอะไรเมื่อมีเศษขยะอุดตันที่ท่อระบายน้ำใช่ไหมคะเมื่อไรที่ฝนตกลงมาแรงน้ำระบายออกได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นก็จะเกิดน้ำท่วมขังนั่นเองนะคะนี่ก็คือผลกระทบดังนั้นแล้วเศษขยะเศษใบไม้เราควรกวาดลงในท่อระบายน้ำไหมคะไม่ขยะต้องอยู่ในทางขยะเท่านั้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรมีและสำนึกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณสมบัติของเรานั่นเองนะคะต่อมาแนวทางในการดูแลสาธารณสมบัติอย่างเช่นไม่ขีดเขียนข้อความหรือวาดรูปบนลงบนกำแพงและเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสมบัติของชุมชนเราไปขีดเขียนไปทุบทำลายได้ไหมคะไม่ได้อย่างเช่นในภาพนี้เกิดอะไรขึ้นคะลูก
3: ข
0: ี
3: ดเขียนกำแพง
0: มีการใช้สีมาพ่นนะคะขีดเขียนกำแพงทำเป็นรูปหน้าคนบ้างเขียนเป็นตัวอักษรบ้างนะคะครูแนนเห็นหลายที่เลยตรงบริเวณใต้สะพานลอยบนกำแพงวัดก็จะมีการเขียนชื่อหรือระบายสีแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกนั่นเองทำให้เกิดความสกปรกนั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้ในคนในชุมชนก็ต้องมีการบูรณะหรือทำให้สวยงามเหมือนเดิมก็ต้องไปเสียเงินนำสีมาทาใหม่ใช่ไหมคะนี่ก็คือผลที่ตามมา 2. ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาเป็นของตนเองอย่างเช่นในชุมชนของคุณแนนนะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้คนในชุมชนยืมได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดเลี้ยงงานต่างๆนั่นเองแต่คนในชุมชนก็จะมีกฎระเบียบว่าเมื่อนำไปใช้แล้วจะต้องดูแลรักษาถ้าหากสิ่งที่นำไปใช้งานแล้วชำรุดหรือพังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนี่คือกฎระเบียบในชุมชนถ้าสมมติว่าคุณแนนยืมเก้าอี้ไปทำเก้าอี้หักคุณแนนจะต้องทำอย่างไรคะน้องตะวันคุณแนนควรจะต้องทำอย่างไรคะ
4: ซื้อใหม่ให้เขาครับ
0: ต้องซื้อใหม่ชดใช้ให้ชุมชนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นกฎระเบียบในชุมชนถ้าคุณแนนยืมไปแล้วเอาเก็บไว้ที่บ้านของคุณแนนตลอดไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นั่นเองก็ เพราะเป็นสมบัติของชุมชนนั่นเอง 3. ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นหรือลงในแม่น้ำลำคลองนั่นเองนะคะเพราะว่าแม่น้ำลำคลองถือว่าเป็นสมบัติของเราทุกคนเรานำน้ำมาใช้ประโยชน์ก็ต้องดูแลรักษานะคะเมื่อไหร่ที่มีขยะลงในแม่น้ำเมื่อนั้น

0: ได้เลยบางชุมชนอาจจะมีแผ่นป้ายติดไว้ว่าห้ามนำขยะลงมาทิ้งนะหรือติดป้ายเตือนว่าถ้านำมาทิ้งโดนจับจับแน่นอนก็เป็นกฎระเบียบของชุมชนแต่ละชุมชนนั่นเองนะคะสรุปแล้วสิ่งที่เรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนแล้วจะต้องช่วยกันดูแลอะไรลูกน้องดาเนียค่ะนอกจากเราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนจะอย่างไรคะ
1: รักษาความสะอาดค่ะ
0: รักษาความสะอาดของอะไรลูก
1: ของสาธารณสมบัติค่ะ
0: เก่งมากค่ะนอกจากที่เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบในชุมชนแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนจะต้องรักษาสาธารณสมบัติสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานร่วมกันก็ต้องดูแลรักษาด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้นั่นเองดังนั้นช่วยกันดูแลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนแม่น้ำลำคลองท่อระบายน้ำเสาไฟฟ้าหรือกำแพงวัดหรือสถานที่ต่างๆที่ชนในชุมชนนะคะเป็นมีส่วนร่วมในการใช้งานก็ต้องดูแลรักษาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำใบงานที่2เรื่องสาธารณสมบัติของชุมชนครูแนนจะให้นักเรียนบอกการใช้ประโยชน์ของสาธารณสมบัติและการดูแลรักษาจากสิ่งที่ครูกำหนดให้นะคะคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2เรื่องสาธารณสมบัติของชุมชนอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังด้วยนะคะใบงานของเราค่ะคุณแนนก็จะมีภาพนะคะภาพแรกคือสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนตอบอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือการใช้ประโยชน์ค่ะสนามเด็กเล่นเราใช้ประโยชน์เพื่ออะไรคะเราเล่นเพื่อความสนุกสนานก็เขียนลงไป2ประเด็นที่2คือการดูแลรักษาเมื่อเราไปใช้ประโยชน์แล้วเราจะดูแลรักษาอย่างไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นวัดเขียนอยู่2ประเด็นเหมือนกันคือการใช้ประโยชน์เราไปวัดใช้ประโยชน์อะไรคะลูกไปทําบุญไปทํากิจกรรมพิธีกรรมต่างๆการดูแลรักษาล่ะคะเราจะดูแลรักษาวัดของเราให้ไม่ทิ้งขยะช่วยกันเก็บกวาดลานวัดก็ได้ตอนนี้ให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยลงมือทำกิจกรรมใบงานของเราได้เลยนะคะวันใหม่วันใหม่ไม่ดื่มเลยนะคะวันนี้คุยตลอดเลยคุยตลอดเลยแก้วตาไม่ต้องไปคุยกับเขาเข้าใจไหมคะเด็กๆเปิดไปหน้า45ค่ะหน้า45ค่ะว้าย45เปิดเลยมีตอบอยู่2ประเด็นเท่านั้นนะคะภาพแรกคืออะไรสนามเด็กเล่นเขียนลงไปค่ะการใช้ประโยชน์ใช่ค่ะเขียนเลยน้องคุณเขียนให้คุณแนนอ่านออกด้วยนะคะใบพลูสนามเด็กเล่นเราใช้งานคืออะไรเราใช้งานสนามเด็กเล่นเพื่ออะไรคะใช้วิ่งเล่นใช้เพื่อความสนุกสนานได้ก็เป็นถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้ด้วยเช่นกันการดูแลรักษาเราจะดูแลรักษาอย่างไรคะ
2: ไม่ทิ้งขยะ
0: ได้ไม่ทิ้งขยะหรือใช้งานให้ถูกวิธีอย่างเราไปเล่นเครื่องเล่นได้ค่ะดีมากไม่ขีดเขียนเครื่องเล่น

0: ไม่ขีดเขียนครึ่งเล่นอีฟได้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ไหมลูกโอ
1: ้ไปข้อ2แล้วเก่งมากไม่ทิ้งขยะสามารถเล่นได้
0: บางที่อาจจะให้เราใส่ได้แต่อย่างโรงเรียนเราให้ใส่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นหญ้าเทียมอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าในชุมชนของเราอาจจะไม่ได้ปูหญ้าเทียมไว้ให้ก็ต้องใส่ได้ค่ะเพราะอย่างในแต่ละชุมชนอาจจะไม่ได้มีหญ้าเทียมให้เราถ้าเราไม่ใส่รองเท้าก็จะเป็นอันตรายได้คะเสร็จแล้วให้ระบายสีได้นะคะใครทำเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วระบายสีได้คะอันนี้ได้เท่าไหร่คะโอ้หรอนับผิดโอเคค่ะสนามเด็กเล่นไงลูกเราเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไรล่ะลูก
2: ไม่ทำงาน
0: ไม่เอาประโยชน์ก่อนประโยชน์ที่เราเข้าไปใช้สนามเด็กเล่นเพื่ออะไร
2: ออกกำล
0: ัง
2: กาย
0: ออกกำลังกายก็ได้อ่ะเพื่อความสนุกได้ค่ะค่ะเพื่อความสนุกไปเล่นผ่อนคลายสนุกสนานค่ะสนามเด็กเล่นสอเสือนอนหนูสระอามอม้าสนามเด็กเล่นเด็กเขียนเป็นไหมลูกสนุกสนานค่ะเด็กเขียนเป็นไหมลูกการดูแลรักษาไม่อะไรลูก
2: ไม่ตีไม่ทำลาย
0: ไม่ทำลายได้ค่ะ
2: ไม่ทิ้งขย
0: ะได้ค่ะ
2: ไม่ใช่
0: ได้ค่ะไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานค่ะได้ค่ะวัดเราก็ไปทำบุญใช่ไหมคะหรือเราไปทำพิธีกรรมคะคืออะไรลูกเดี๋ยวคุณแอนไปกลุ่มข้างก่อนไม่ขีดเขียนไหนนวลจะเขียนตรงไหนขีดขออีดอขีดขออีดอขีดสระอีลูกไม่ใช่สระอีสระอีไม่ขีดเขียนสระเอขอไข่สระอียอยอยะนอหนูเมื่อไหนลูกแล้วใบสีได้เลยลูกน้องเบิ้ลเขียนตัวให้สวยๆหน่อยลูกไม่ต้องเขียนเต็มบรรทัดก็ได้แต่ให้สวยๆกว่านี้ลูกได้ค่ะไหนโตกระดับปกติไหนนะปกติโตกระดับอยากสองอยากใครเรียบร้อยแล้วระบายสีได้ปัดติสระอีบัดบอได้ไหม

0: ไม้หันอากาศต่อเตาโอเคกลุ่มที่หนึ่งได้หรือยังกลุ่มที่หนึ่งได้หรือยังวัดเราเป็นสถานที่ที่เราใช้ประโยชน์ยังไงลูกทำบุญ
1: ฮะ
0: ไปกราบไหว้บูชาไปทำกิจกรรมของชุมชนได้ไปประชุมได้ไหมคนในชุมชนส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่ามีการประชุมกันภายในชุมชนก็จะรวมตัวกันที่วัดได้ไหมได้ไหมได้ที่บ้านของคุณแนนก็เหมือนกันนะคะก็คือเวลาที่มีประชุมนี้ก็จะไปประชุมที่วัดก็ได้หรือศาลาประชาคมของหมู่บ้านกลุ่มที่หนึ่งน้องกล้าเสร็จหรือยังคะลูกอ่ะกลุ่มที่สองน้องกล้าเรียบร้อยแล้วอีฟเรียบร้อยกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยเกือบทุกคนแล้วกลุ่มที่สองแล้วใบสีด้วยลูกแล้วใบสีด้วยกลุ่มสามถ้าเรียบร้อยแล้วแล้วใบสีได้เลยลูกยืมเพื่อนก็ได้ค่ะแต่ขอยืมเพื่อนก่อนเพื่อนให้ยืมไหมคะยืมเพื่อนแล้วเพื่อนให้ยืมก็หยิบของเพื่อนไปทำบุญยอหญิงลูกทำบุญอันนั้นทำบุตรนั่นน่ะบอกหมูดอบุตรทำบุญยอหญิงยอหญิงกลุ่ม3ก็เรียบร้อยแล้วเหลือละใบสีคะสามารถเล่นได้ไม่ทิ้งขยะโอเคดีมากไม่ใส่รองเท้าเข้าวัดคือหมายถึงตรงศาลาใช่ไหมลูกได้ไม่อะไรนี่ลูกขีดขอไข่ขออีดอขีดขออีดอขีดขออีดอขีดเอ้าแล้วกินไข่แล้วกินไข่ไม่ติดเสียงส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เลิกเรียนเราได้ไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมคะ
1: ไม
0: ่หรอมารับได้ก็ไปเล่นได้ใช่ไหมคะมารับเราก็ไปเล่นได้ตอนเที่ยงล่ะคะหรออ๋อพวกหนูก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวใต้ฐานเราใช่ไหมคะสีเยอะเลยหรอคะเออดูแลดีๆอย่าให้หายคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เหรอคะเนี่ยหนูกี่สีเนี่ยคะ
1: 1572
0: หรอคะ
1: อันนี้แพ้แต่ตัวหนึ่งไอ้ของที่เ
0: หลองอ่ะดีมากรักษาดีมากเราจำเป็นต้องซื้อทุกปีไหมไม่อันนี้ถ้าเราใช้ดูแลรักษาพ่อสามก็ยังใช้ได้ไม่มีหรอกปี8ปีอะไร8ปี9ปีกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังลูกครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังอ่านเหลือละใบสีเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมลูก

0: คุณแนนนะกลุ่มที่4คะเดี๋ยววันนี้ส่งแบบฝึกหัดนะหนึ่งหมดเวลาค่ะเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเอามือจับผมจับไหล่จับเอวจับขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาใครทำตามคุณแนนแสดงว่าไม่มีสมาธิแล้วหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาหัวไหล่เอวขาใครทำตามคุณแนนปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเด็กดีจะไม่มีเสียงเด็กดีจะไม่มีเสียงตอนนี้มีแค่เสียงของคุณแนนนะคะเมื่อสักครู่ถ้าใครทำตามคุณแนนก็คือไม่มีสติแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครทำถูกตามคำสั่งของคุณแนนว่าสติยังอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมจะดูตัวอย่างของคุณแนนหรือยังคะพร้อมแล้วหันหน้ามามองคุณแนนเลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2วันนี้กลุ่มที่2น่ารักมากๆเลยค่ะเรียบร้อยที่สุดเลยกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังคะวางอุปกรณ์ก่อนกลุ่มที่4วางเลยค่ะวางอุปกรณ์กลุ่มที่5วางหรือยังคะวางแล้วหลังจากนี้เรามาร่วมกันเฉลยใบงานได้ไหมคะได้นะคะเฉลยใบงานที่2เรื่องสาธารณสมบัติของชุมชนนั่นเองนะคะถ้านักเรียนตอบไม่เหมือนคุณแนนผิดไหมคะไม่ผิดเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถตอบได้หลายอย่างหลายประเด็นเลยการใช้ประโยชน์คุณแนนบอกว่าเล่นเพื่อความสนุกการดูแลรักษาเล่นให้ถูกวิธีใช้อย่างระมัดระวังต่อมาวัดคุณเอนบอกว่าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการดูแลรักษาช่วยกันทำความสะอาดไม่ไปขีดเขียนบนกำแพงนั่นเองนะคะในวันนี้คุณเอนจะสุ่มตัวแทนออกมาสรุปบทเรียนให้เพื่อนฟังวันนี้คุณเอนขอเลขที่8ค่ะเลขที่8เลขที่8ใครคะน้องเบิ้ลมาเลยค่ะเชิญหน้าห้องเลยพร้อมจะฟังน้องเบิ้ลหรือยังคะน้องเบิ้ลคะในวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องอะไรคะลูก
1: ชุมชนของฉันครับ
0: ชุมชนของฉันเหรอลูกเพื่อนๆคะเบิ้ลตอบว่าวันนี้เราเรียนเรื่องชุมชนของฉันถูกไหมคะไม่แต่ว่าเนื้อหาของเราก็ยังอยู่ในชุมชนไหมคะยังอยู่แต่จะเป็นในเรื่องของอะไรลูก
2: สมบัติของช
0: ุมชนเก่งมากค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ
1: สมบัติของชุมชน
0: ถูกต้องค่ะก็คือสาธารณสมบัติในชุมชนมีอะไรบ้างนะคะ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาล
1: วัดค่ะ
0: วัด
1: สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะหมดยังลูก
1: ถนน
0: ถนน
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นสิ่งเหล่านี้มีใครเป็นเจ้าของไหมคะไม่มีแต่เรา

0: เป็นเจ้าของทุกคนใช่ไหมคะคนในชุมชนใช้ประโยชน์ได้ไหมคะได้แล้วเราจะดูแลสาธารณสมบัติได้อย่างไรลูก
1: ไม่ปีนป่ายค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ปีนป่าย
1: ไม่ขีดเขียนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ขีดเขียนอะไรอีกคะ
1: ไม่ทำของเขาไม่ทำของคนไม่ทำของเขาพังครับ
0: ไม่ทำความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของชุมชนแล้วแม่น้ำแล้วลูกเราควรดูแลรักษาอย่างไร
1: ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำครับ
0: ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำปรบมือให้น้องเบิ้ลหน่อยลูกปรบมือหน่อยเก่งมากเลยนะคะสิ่งที่น้องเบิ้ลออกมาสรุปความรู้นั้นดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วครูแนนหวังว่าเด็กๆจะนำไปใช้ประโยชน์ใช้กับชุมชนของเราโดยร่วมกันดูแลสาธารณสมบัตินะคะของชุมชนของเราด้วยนั่นเองนะคะชั่วโมงต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องร่วมด้วยช่วยกันสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่3เรื่องการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะวันนี้คุณแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง
1: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
2: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
3: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
0: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่งนั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะ

0: ย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฝาและชาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์

เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ๊กระเป๋าตังค์ใครตกเนี่ยเราจะเก็บไว้เองหรือว่าเอาไปคืนเจ้าของดีนะเอาไปคืนเจ้าของดีกว่านี่เธอกระเป๋าสตางค์เธอตกจ้ะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะ
2: เอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆยามเช้าแบบนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้อื่นได้แล้วคืนเจ้าของนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กดีของเราหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
0: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาพรที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วก็คืนเพื่อนนายใครเคยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้หรือเก็บของได้แล้วคืนเจ้าของบ้างไหมคะเด็กๆต้นทางหลายคนนะคะเคยเรียกว่าพบเห็นของที่ไม่ใช่ของตนเองนะคะแล้วก็คืนเจ้าของนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ย
3: ซ
2: ื่อสัตย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆคนไหนออกมาเขียนคำว่าซื่อสัตย์ให้คุณครูได้บ้างคะขอน้องธนพรค่ะปรบมือต้อนรับน้องธนพรค่ะเดี๋ยวให้น้องนะคะมาเขียนคำว่าซื่อสัตย์ค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยกันสะกดให้น้องธนพรหน่อยค่ะคำว่าซื่อสัตย์ค่ะ1 2

เด็กๆลองดูวิธีการเขียนของน้องธนพรคำว่าซื่อซออือซือไม้เอกซื่อสระอือใช่ไหมคะเวลาเราเขียนวรรณยุกต์เราจะเขียนสระให้เสร็จก่อนแล้วต้องเขียนวรรณยุกต์ใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องเขียนใหม่แล้วเวลาเขียนสระอือเราจะไล่มาจากด้านหลังมาแบบนี้เลยนะคะแล้วขีดเราจะขีดจากล่างขีดจากบนขึ้นลงมาล่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเขียนคำว่าซื่อสัตย์ใหม่เอาละค่ะพร้อมไหมคะน้องธนพรขอลายมือสวยงามเลยนะคะเด็กๆส่งกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะเขียนได้เลยค่ะซออือซื่อไม้เอกซื่อ

0: ใครเป็นการันคะยอยักษ์เก่งมากค่ะเด็กๆลองดูเขียนผิดอีกแล้วใช่ไหมคะไม้เอกจะต้องเขียนด้านหลังนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลบไม้เอกก่อนนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนให้ถูกตามหลักด้วยนะคะเอาละค่ะเขียนตัวอะไรก่อนคะสระอใช่ไหมคะเขียนออ่างก่อนนะเขียนออ่างก่อนค่ะไม้เอกต้องไล่จากตรงไหนเอ่ยบนลงล่างนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบนะน้องธนพรเขียนสวยงามมากเลยค่ะซื่อสัตว์ตัวอะไรเป็นการันนะยอยักษ์เป็นการันนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องธนพรค่ะปรบมือให้น้องธนพรเดี๋ยวเอาเสียงคำนี้ค่ะซื่อสัตว
1: ์
0: ซื่อสัตว
1: ์
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องธนพรอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตคำว่าซื่อสัตว์ตัวอะไรเป็นการันคะ
1: ยอ
0: ยักษ์การันแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่หมายถึงสัตว์เลี้ยงของเรามูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายตัวอะไรจะเป็นตัวสะกดคะ
1: ว
0: อแหวนนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องราวของเราก็จะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะมีความซื่อสัตย์นะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของต้องผู้ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องโต้งผู้ซื่อสัตย์ได้และที่สำคัญก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆวันนี้ต้องทำใจไว้เลยนะคะว่าเด็กๆจะต้องอ่านเรื่องด้วยตนเองนะคะสู้ไหมคะ
1: สู้
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆนี่เลยคุณครูมีข้อความนะคะมีสาระดีๆมาฝากเด็กด้วยนะคะเด็กๆลองฟังนะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531ข้อความนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้กล่าวเพื่อเป็นคำสอนไว้ให้กับเด็กๆในเรื่องของอะไรคะ
1: ความซ
0: ื่
1: อส
0: ั
1: ตย์
0: นั่นเองท่านบอกว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของเด็กทุกคนเลยที่จะต้องมีใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เราจะเป็นอย่างไรคะน้องจักรพรรดิบอกว่าเราก็อาจจะไม่เป็นคนดีเราก็อาจจะไปคดโกงผู้อื่นแล้วชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรคะอยู่อย่างมีความสุขไหมคะไม่มีความสุขนั่นเองก็อยากให้เด็กๆทุกคนนะคะน้อมนำพระบรมราโชวาทนะคะของพระองค์นะคะนำไปปฏิบัติใช้นั่นเองนะคะชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องโต้งผู้ซื่อสัตย์น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆน้องเจด้าบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยชื่ออะไรคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคนนั้นเนี่ยชื่อโต้งเพียงแค่ทำความดีเพียงแค่หนึ่งคนหรือเปล่านะคะเด็กๆต้องติดตามเรื่องราวนะคะก่อนอื่นค่ะถ้าเราจะเข้าใจความหมายในเนื้อเรื่องได้เราก็จะต้องรู้จักคำศัพท์อ่านคำศัพท์ให้เป็นรู้ความหมายของคำศัพท์นั้นนะคะจะได้เข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเราจะมารู้จักคำนำเรื่องกันเดี๋ยวคำแรกจะให้น้องเมย์อ่านออกเสียงน้องเมย์อ่านออกเสียงคำแรกค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
2: เงินค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะ
1: เงิน
0: คืออะไรคะวัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะเวลาที่เราไปซื้อของซื้อขายอะไรเราก็จะต้องนำเงินของเราเนี่ยนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้ค่ะใครอ่านดีเอ่ยน้องเจ้านายค่ะน้องเจ้านายออกเสียงคำนี้หน่อยค่ะ
3: ตรวจตอบ
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะ

0: วจสอบ
1: ตรวจสอบ
0: อย่าลืมนะคะคำว่าตรวจมีรอเรือเป็นพยัญชนะควบนะคะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะตรวจสอบจะหมายถึงตรวจเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงนะคะเช่นตำรวจไปตรวจหลักฐานที่เกิดเหตุใช่ไหมคะเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินนะคะขั้นต่อไปค่ะใครดีคะน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: ประกาศครับ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ประกาศครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะประกาศ
3: ประกาศ
0: ประกาศ
3: ประกาศ
0: ประกาศจะหมายถึงเป่าร้องหรือว่าแจ้งให้ทราบเช่นวันนี้คุณครูประกาศให้เด็กหยุดเรียนในวันพรุ่งนี้หมายถึงอะไรคะแจ้งให้เด็กๆหรือผู้ปกครองทราบว่าวันพรุ่งนี้จะหยุดเรียนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะใครดีคะน้องตะวันค่ะน้องตะวันคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะน้องตะวันค่ะ
4: ตรบมือครับ
0: ตรบมือยังไม่ถูกค่ะน้องชนกกมลค่ะ
5: ตรบมือครับ
0: ดังๆค่ะ
5: ตรบมือ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆเสียงค่ะตรบมือเป็นอาการอย่างไรปรบมือไหนลองทำให้ดูหน่อยค่ะปรบมือนะคะน้องใบพลูปรบมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะถูกต้องนะคะปรบมือนะคะจะหมายถึงเอาฝ่ามือตบกันหลายๆครั้งนะคะแต่เราจะไม่พูดว่าตบมือเราจะพูดว่าปรบมือนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะออกเสียงว่าอะไรดีคะชมเชยเดี๋ยวเสียงพร้อมกันค่ะ
3: ชมเชย
0: น่าจะหมายถึงอะไรคะเด็กๆบอกว่ารางวัลชมเชยมีอีกไหมคะมีความหมายอื่นไหมคะกล่าวชมเชยใช่ไหมคะชมเชยหมายถึงยกย่องหรือสรรเสริญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะขอเสียงหนึ่งครั้งค่ะภาคภูมิใจ
3: ภาคภูมิใจ
0: หมายถึงกระหยิ่มใจรู้สึกว่ามีเกียรติยศเช่นเขาภาคภูมิใจในความสำเร็จหรือเด็กๆภาคภูมิใจที่สอบผ่านใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนภาคภูมิใจในตัวเองบ้างเก่งมากๆเลยค่ะน้ำมือลงนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะถึงเวลาของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรคะต้องผู้ซื่อสัตย์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหาตัวแทนอ่านเอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มที่สไลด์แรกกลุ่มที่1ใครจะเป็นผู้นำอ่านดีคะน้องประกรณ์ค่ะเอาละค่ะน้องประกรณ์นำเพื่อนอ่านนะคะส่วนเพื่อนคนอื่นๆให้ออกเสียงตามทุกกลุ่มเดี๋ยวครูจะวัดและประเมินผลว่าใครกลุ่มไหนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องครบทุกคำเลยนะคะแล้วก็จะได้รับคะแนนเพิ่มด้วยนะคะเอาละค่ะน้องประกรณ์พร้อมไหมคะ
6: ครับ
0: พร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: เด็กๆตอนนี้นะคะเรามาดูกันว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างมีโต้งน้องกล้ามีใครอีกคะให้น้องกล้าตอบค่ะมีโต้งมีใครอีกคะ
1: ต
0: ้
1: อยค่ะ
0: ต้อยใครอีกคะ
2: พ่อแม่ค่ะ
0: พ่อและแม่พากันไปที่ไหนเอ่ย
3: สวน
0: สัตว์พอเดินมาเรื่อยๆเห็นกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ที่ไหนคะหน้ากรงเสือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเขานำเงินเนี่ยไปแอบไว้ไปซื้อเพื่อไปซื้อขนมหรือว่านำเงินไป

ผู้ปกครองคะเก่งมากเลยค่ะนำไปให้ผู้ปกครองนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2ใครนำเพื่อนอ่านดีคะน้องเจ้านายนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆทางและเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนั่งหลังตรงค่ะอ่านออกเสียงอักขระให้ชัดเจนนะคะเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

สวมหรือใส่คะ

0: ่อไปค่ะสไลด์ต่อไปกลุ่มที่3ค่ะใครดีคะน้องปลื้มค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะ
1: ข่าว

0: เก่งมากๆครับประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4ได้นำเพื่อนอ่านเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่5ไม่ต้องน้อยใจค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่5ได้มีบทบาทมีส่วนร่วมกับเพื่อนนะคะโดยกลุ่มที่5จะเป็นผู้สรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเล่าเรื่องราวว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างกลุ่มที่5ใครจะเป็นคนสรุปดีคะน้องแก้วตาค่ะประมือให้น้องแก้วตาน้องแก้วตาไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสมมติว่าน้องแก้วตาเนี่ยสรุปใจความเรียกว่าทุกเหตุการณ์ไม่ได้กลุ่มที่5ยังคอยช่วยเหลือน้องแก้วตาอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องวันใหม่ใช่แล้วนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันสรุปเหตุการณ์นะคะจากในเรื่องน้องแก้วตาพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้น้องแก้วตาลองเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเอาละค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
1: ครอบครัวของต้งและต้อยไปเที่ยวที่สวนสัตว์นะสวนสัตว์แห่งหนึ่ง
0: ไปเที่ยวที่สวนสัตว์แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะและต้อยไปเจออะไรเอ่ย
1: กระเป๋าหนึ่ง
0: กระเป๋าสตางค์ที่ไหนคะ
1: นี่นั่งกรงเสือ
0: ที่หน้ากรงเสือแล้วเขานำกระเป๋าสตางค์นั้นเนี่ยไปทำอย่างไรเอ่ย
1: ไปให้ผู้ปกครองตรวจสอบ
0: ไปให้ผู้ปกครองตรวจสอบผู้ปกครองเอาไปให้ใครคะ
1: เจ้าหน้าที
0: ่เจ้าหน้าที่แล้วมีเจ้าของมารับไหมคะ
1: มี
0: ใครเป็นเจ้าของมารับเอ่ยรูปร่างยังไงคะ
1: สูงใหญ่
0: เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ชาย
0: นอกจากรูปร่างสูงใหญ่แล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
1: หัวแว่น
0: ใส่แว่นเก่งมากค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าของให้อะไรตอบแทนต้งและต้อยคะ
1: เงิน100บาท
0: เงิน100บาทแต่ต้งและต้อยรับไหมคะ
1: ไม่
0: รับวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรคะสุดท้ายแล้วค่ะ

0: ออะไรคะเรียกไปเพื่ออะไรเอ่ย
1: ชมเชย
0: เพื่อชมเชยโต้งและต้อยนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้น้องปานิดานะคะและคนที่เป็นพ่อกับแม่รู้สึกเป็นอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะก็คือพ่อและแม่เนี่ยก็ภาคภูมิใจนะคะในตัวต้งและต้อยสุดท้ายในเรื่องต้งผู้ซื่อสัตย์เนี่ยเขาถามคำถามฝากไว้กับเด็กๆว่าพวกเด็กๆล่ะคิดจะทำความดีเหมือนกับต้งและต้อยบ้างไหมมีใครคิดจะทำความดีในเรื่องของความซื่อสัตย์เหมือนกับต้งและต้อยบ้างยกมือค่ะสูงสูงเลยทำความดีไม่ต้องอายนะคะเก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะแล้วเราจะทำความดีได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคำถามจากต้งนั่งให้เรียบร้อยวันนี้จะสุ่มผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับ10คะแนนเต็มคำถามแรกใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรหรือสิ่งที่เรื่องเนี่ยต้องการจะกล่าวกับเราต้องการที่จะสอนเรานำมือจับหูไว้ค่ะนำมือจับหูไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะทีเลขที่เลขที่ออกวันนี้ตืดๆเลขที่16ค่ะใครเอ่ยน้องปีโป้ค่ะใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรคะน้องปีโป้
2: เลวินจำวันนั้น
0: สิ่งที่เรื่องต้องการที่จะบอกเราสอนเราสื่อสารให้เรารับรู้คืออะไรคะ
3: การมีความซื่อสัตย์ค่ะ
0: การที่เด็กๆเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะใจความสำคัญของเรื่องนะคะก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็เรียกว่าทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะการทำความดีของโต้งและต้อยทำให้พ่อแม่รู้สึกอย่างไรเลขที่22ค่ะใครเอ่ย22ค่ะน้องใบพลูการทำความดีของต้งและต้อยพ่อกับแม่รู้สึกอย่างไรคะ
4: ภาคภูมิใจค่ะ
0: ภาคภูมิใจในตัวลูกทั้งสองเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องใบพลูนะคะต่อไปคำถามที่3หากนักเรียนเป็นต้งและต้อยหากพบสิ่งของหรือของที่ไม่ใช่ของตนตกอยู่นักเรียนจะทำอย่างไรขอเลขที่ให้เด็กๆลองยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ของเด็กๆที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันความซื่อสัตย์มีหลากหลายเลยเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนำมือจับหู

0: 1 2 3ทำไมยกน้อยจังเลยคะอ่ะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
1: พ่อครูทำหนังสือตกแล้วก็นำไปแล้วก็นำไปคืนคุณครูค่ะ
0: หากคุณครูนำหนังสือหรือลืมสิ่งของตกไว้ที่จุดไหนใช่ไหมคะน้องก็จะไม่นำสิ่งนั้นไปเป็นของตัวเองใช่ไหมคะก็จะนำไปคืนคุณครูนั่นเองนอกจากในเรื่องของการคืนของเจ้าของแล้วที่เป็นความซื่อสัตย์แล้วมีความซื่อสัตย์แบบอื่นอีกเด็กๆคนไหนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกคะนำมือจับหัวไว้ค่ะน้องเจด้ายกมือให้น้องเจด้าตอบค่ะ
1: ถ้าเราเห็นครูถือของหนักเราสามารถไปช่วยครูถือได
0: ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์อย่างไรคะที่น้องเจด้ายกตัวอย่างมาดีค่ะเป็นการกระทำของเด็กดีนะคะที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นแต่ยังไม่ใช่ในเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะเอาละค่ะน้องปณิดาค่ะ
2: ตอนเวลาสอบไม่ลอกข้อสอบเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากมากค่ะปรบมือให้น้องปณิดานะคะเมื่อถึงเวลาสอบนะคะเราก็มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองก็คือไม่ลอกข้อสอบเพื่อนนั่นเองและคนสุดท้ายน้องประกรณ์ค่ะ
3: ไม่โกหกครับ
0: ไม่โกหกอย่างไรบ้าง
3: ไม่โกหกว่ากระเป๋าตังค์อันนี้ของเราครับที่ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วครับแล้วเราไปเก็บมาได้ครับ
0: ไม่โกหกว่าสิ่งนี้เป็นของเราทั้งที่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอีกสถานการณ์หนึ่งที่เด็กๆน่าจะคุ้นชินนะคะเช่นบางคนไปร้านขายของแล้วสมมติว่าเราจ่ายเงินไปของชิ้นนั้นมีราคา10บาทแล้วเราจ่ายเงินไป20บาทใครเคยโดนแม่ค้าไม่ทอนเงินบ้างไหมคะมีไหมคะเด็กๆบางคนก็อาจจะเคยประสบปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะต้องมีสติแล้วก็มีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะเราอาจจะบอกกับคนที่เป็นแม่ค้านะคะก็ได้นะคะแล้วค่ะเด็กๆต่อมาเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของสำนวนไทยสำนวนนี้มีข้อความว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับในเรื่องของความซื่อสัตย์ที่เป็นอย่างไรเอ่ยอ่านน้องจักรพรรดิลองบอกในความเข้าใจของน้องจักรพรรดิว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมีความหมายว่าอย่างไรคะ
4: ถ้าจะกินข้าวคดให้กินพอดีครับ
0: ถ้าจะกินข้าวคดให้กินพอดียังไม่ถูกนะคะเป็นสำนวนนี้เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์น้องปีใหม่ค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
5: คนซื่อสัตย์กินที่ไหนอยู่ที่นั่นค่ะ
0: ให้ตอบใหม่ค่ะน้องวันใหม่ตอบอีกหนึ่งรอบค่ะ
5: คนซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะน้องวันใหม่บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานใช่ไหมคะคนซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยเปรียบได้กับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเป็นหลักเลยนะคะหมายถึงว่าซื้อกินไม่หมดก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์แก่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นอย่างไรเอ่ยมีลูกค้ามาซื้อของเยอะใช่ไหมคะส่วนถ้าเด็กๆคดกินไม่นานหมายถึงคดโกงผู้อื่นก็อาจจะแบบว่าค้าขายในที่แห่งนั้นได้ไม่นานนั่นเองนะคะแต่ว่าเด็กๆทุกคนก็สามารถนำสำนวนนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะให้เด็กๆลองดูภาพภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร่คะเด็กๆเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเลยไหนลองเล่าเรื่องราวภาพเหตุการณ์นี้สิคะว่าเป็นอย่างไรเก่งมากค่ะต้งและต้อยเจอกระเป๋าสตางค์นะคะตกอยู่ที่หน้าทางเดินกงเสือนะคะแล้วทำอย่างไรต่อคะน้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์ตอบสิคะว่าภาพนี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรคะ
6: เจ้าหน้าที่

ราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องคำถามจากตรงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตอบคำถามทั้งหมด5ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะนี่ไงคะเปิดเลยแล้วค่ะ219ถ้าไม่เข้าใจให้ไปอ่านเนื้อเรื่องในหน้า217และ218ได้เลยนะคะ

เร่งมือเลยค่ะไม่ทำงานเวลาทำงานห้ามเสียงดังนะคะจะรบกวนสมาธิเพื่อนนะคะ

็จหรือยังคะน้องอันใหม่เสร็จหรือยังคะ

0: น้องไลวินไหนคุณขอดูหน่อย
1: ครั้ง
0: เป็นจังหวะไหมคะไม่เป็นนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานให้เด็กๆยกมือวางดินสอนะคะเอาละค่ะเอามือวางบนโต๊ะของตนเองนะคะไม่จับดินสอแล้วนะเดี๋ยวครูจะสุ่มเด็กๆมาเฉลยคำตอบนะคำถามข้อแรกต้องเห็นกระเป๋าเงินตกอยู่ที่ใดน้องเจ้านายค่ะ
2: บนทางถนนบนถนนทางเดินหน้ากรงเสือครับ
0: ต้องเห็นกระเป๋าเงินที่ถนนหน้ากรงเสือนั่นเองเก่งมากมากค่ะข้อต่อไปต้องและต้อยทำอย่างไรเมื่อพบกระเป๋าเงินน้องปณิดาค่ะ
3: นำไปให้พ่อแม่ตรวจสอบค่ะ
0: นำไปให้พ่อและแม่ตรวจสอบเก่งมากๆเลยหลังจากนั้นก็นำไปคืนเจ้าของนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินมีลักษณะอย่างไรน้องเจด้าค่ะเจ้าของกระเป๋าเงินมีลักษณะอย่างไรคะ
3: ตัวสูงและตัวใหญ่ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินนะคะมีลักษณะเป็นชายร่างสูงใหญ่สวมแว่นตานะคะและข้อสุดข้อที่

0: 4นะคะข้อคิดที่ได้จากนิทานเนี่ยคืออะไรคะตรงกับชื่อเรื่องเลยน้องปลื้มค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ
1: การซื่อสัตย์ครับ
0: ความซื่อสัตย์นะคะไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตนนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายเลยให้เด็กๆยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ที่นักเรียนเนี่ยจะนำไปปฏิบัติน้องใบพลูค่ะน้องใบพลูน้องใบพลูค่ะ
2: ข้อสอบเพื่อนนะคะ
0: เก่งมากค่ะน้องใบพลูบอกว่าไม่ลอกข้อสอบเพื่อนไหนใครมีความคิดเห็นนอกเหนือจากเพื่อนบ้างไหมคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
1: เจอกระเป๋าเงินตกเก็บไปให้เจ้าของครับ
0: เจอกระเป๋าสตางค์ตกเก็บไปจะให้เจ้าของและสุดท้ายน้องวันใหม่ค่ะ
3: ถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าสมมุติเราซื้อน้ำ5บาทแม่ค้าไม่ทอนตังค์ให้เราค่ะเราก็ต้องบอกแม่ค้าค่ะ
0: สมมติแม่ค้าทอนเงินไม่ครบก็ต้องบอกแม่ค้าแล้วเราไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินให้ครบด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวอย่างที่คุณแบบยกมาก็คือพูดแต่ความจริงไม่โกหกรวมถึงไม่คดโกงผู้อื่นยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องต้องพูดสัตย์นะคะเด็กๆ ก็ได้เรียกว่าข้อคิดในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยที่เด็กๆบอกแล้วนะคะว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเด็กๆลองดูเหตุการณ์สถานการณ์นี้ให้เด็กๆยืนขึ้นเด็กทุกคนยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันถ้าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์นี้หรือสถานการณ์นี้ซื่อสัตย์ให้เด็กๆนั่งลงเอาละค่ะอยู่ที่เก้าอี้ของตนเองไว้นะคะเด็กๆดูสถานการณ์แรกอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ด็กๆจะลุกหรือจะนั่งจะอยู่เฉยๆหรือจะนั่งถ้านั่งหมายถึงอะไรนะคะ
1: ซื่อส
0: ั
1: ตย์
0: ถ้านั่งหมายถึงว่าซื่อสัตย์1 2 3ทำไมถึงตอบว่าไม่ซื่อสัตย์คะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวัญโกหกเก่งมากๆควรทำตามไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสถานการณ์ต่อไปค่ะแปมขโมยดินสอของเพื่อนซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์1 2 3ซื่อสัตย์ไหมคะไม่ซื่อสัตย์เพราะอะไรขโมยดินสอของเพื่อนนะคะต่อไปค่ะยิ้มแบบนี้เคยทำหรือเปล่าคะไม่เคยดีมากๆเลยนะคะห้ามทำเลยนะคะทั้งในเด็กต้นทางและเด็กปลายทางสถานการณ์นี้ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์1 2 3
1: ไม่ซื่อส
0: ั
1: ตย์
0: ไม่ซื่อสัตย์เก่งมากๆเลยนะคะและสถานการณ์สุดท้ายค่ะต้นว่าจะสอนอ่านหนังสือและสอนต้นตามที่เคยพูดซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย
1: ์
0: ซื่อสัตย์เก่งมากๆเลยประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะในเรื่องอะไรคะงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าคนก็ยังมีความซื่อสัตย์สัตว์ก็ยังมีความซื่อสัตย์แต่จะมีความซื่อสัตย์อย่างไรต้องติดตามชมนะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะสิ่งของที่ต้องเตรียมก็คือนิทานเรื่องงูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากเด็กๆในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยนะคะให้นำไปปฏิบัติใช้วันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจัตวาลให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดี

0: ขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
1: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลอง
2: เป็นการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: และส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับงานการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยและด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยบนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีการมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำ

ให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี 2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี 2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือล

0: บาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึง90%-97%คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและ
3: ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งกราฟสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึง10%ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึง10%แล้วแต่นั่นคือนิยามที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึง10%ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึง23%แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญ

ามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะเราจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นคือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่า Baby Boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้และเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากร

0: เพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆต่อเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี 55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่สภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการ เพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง65ไปถึง70ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้าน

านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครูหนึ่งท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลา

0: คู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านนึงที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อผู้สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่น

0: ใช้บริการค่ะ
1: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขภาพของคนเกิดนะคะประการที่สองค่ะพอเกิดมาแล้วก็กลัวมากเลยค่ะประเทศไทยกลัวจะไร้รัฐไร้สัญชาตินะคะอันนี้อันที่สองประการที่สามค่ะคือไอ้ตรงเนี้ยค่ะเริ่มสัญชาตินิยมแล้วก็คือว่าถ้าเกิดเป็นคนเกิดจากบุพการีสัญชาติไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยอุ้ยสนับสนุนอย่างดีเลยนะคะแต่จะมีหนึ่งเกินสมควรนะเกินหนึ่งคนสองคนไม่ช่วยเลี้ยงแล้วแหละแต่ถ้าเป็นบุตรคนต่างด้าวก็ไม่มีอะค่ะประการที่สี่ค่ะการสร้างความมั่นคงทางกฎหมายให้แก่ครอบครัวตามธรรมชาติของคนเกิดก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมคะก็มีกระบวนการที่จะจดทะเบียนสมรสกันหลังการเกิดแล้วก็ทำให้มีผลตั้งแต่เกิดสุดท้ายเลยค่ะเรื่องการสร้างความมั่นคงทางกฎหมายให้แก่ครอบครัวบุญธรรมของคนเกิดกฎหมายที่คุ้มครองชีวิตของเด็กเนี่ยมีตั้งแต่ก่อนการเกิดห้ามทำแท้งอะไรเป็นต้นหรือภายหลังการเกิดก็คือเอาเด็กไปทิ้งไม่ได้นะคะแล้วการรับรองสถานะบุคคลนะคะจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่2491ค่ะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีสถานะบุคคลไหมจะเห็นได้ว่าตั้งแต่พ.ศ.2468เนี่ยค่ะประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็บอกแล้วว่าไข่กับสเปิร์มผสมกันก็เป็นมนุษย์อะค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบรรลุที่จะทำกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกิดเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะที่จะทำให้สิทธิประโยชน์มันเข้าสู่ครอบครัวที่พยายามจะผลิตคนเกิดที่มีคุณภาพในประเทศไทยมีเด็กถูกทิ้งในสังคมไทยเยอะนะคะทั้งที่พ่อแม่เจตนาและไม่เจตนาและตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของคนที่เกิดมาโดยที่พ่อแม่ไม่พร้อมเนี่ยค่ะที่จะถูกทำร้ายจากคุณพ่อคุณแม่เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการสร้างครอบครัวบุญธรรมที่จะทำให้คนเกิดนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีกฎหมายไทยดูจะพร้อมนะคะบทส่งท้ายก็จะตอบคำถามที่ท่านอาจารย์ปาโมกข์ เจริญกิติยาท่านถามมาค่ะว่ากฎหมายว่าด้วยการเกิดของมนุษย์มีไหมก็มีอะค่ะแล้วก็คุ้มครองสิทธิในชีวิตดีไหมก็ดีอะค่ะ

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี่จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ข่าวที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีอยู่บ่อยครั้งและเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกความไม่สมดุลของโลกก็มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะโลกร้อนจากข่าวเราจะได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานญา2ปรากฏการณ์ชื่อแปลกนี้มีความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับเอลนีโญและลานญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกครับสร้างความแปรปรวนให้กับประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแถบนี้ครับหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเป็น2ยักษ์ใหญ่แห่งแปซิฟิกครับจุดเริ่มต้นของ2ปรากฏการณ์นี้นะครับมาจากลมที่หมุนเวียนอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งมีทิศการหมุนจากอเมริกาใต้มายังออสเตรเลียแล้วก็เอเชียในอดีตเราใช้ประโยชน์จากลมนี้ในการเดินเรือเพื่อขนส่งสินค้าเราจึงเรียกลมนี้ว่าลมสินค้าครับถ้าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่เป็นปกตินะครับมันก็จะทำหน้าที่พัดเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้เนี่ยพัดมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะไปสะสมกับกระแสน้ำอุ่นบริเวณนี้นะครับพัดดันกระแสน้ำเย็นหมุนเวียนมานะครับทำให้ท้องทะเลนี้สมดุล นะครับพัดเอาอาหารของสัตว์ทะเลทำให้ปลาชุกชุมแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าลมสินค้านี้เกิดอาการผิดปกติมีความแรงลมไม่มากพอไม่สามารถดันเอากระแสน้ำอุ่นจากบริเวณอเมริกาใต้มายังเอเชียออสเตรเลียได้นะครับก็จะไม่มีแรงมากพอในการผลักดันกระแสน้ำเย็นให้กลับไปบริเวณนี้จะขาดสมดุลครับสัตว์ทะเลจะไม่มีอาหารกินปะการังก็จะตายความแห้งแล้งก็จะมาเยือนเอเชียของเราเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: หนูชื่อเอลนีโญหนูจะมาพร้อมกับ

0: ประเด็นที่2นะครับถ้าว่าเจ้าลมสินค้านี้พัดด้วยความแรงที่มากผิดปกติพัดเอากระแสน้ำอุ่นจำนวนมากจากบริเวณนี้มารวมตัวกับกระแสน้ำอุ่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำให้พื้นผิวน้ำมีอุณหภูมิร้อนมากก่อตัวขึ้นเป็นเมฆฝนเกิดเป็นพายุฝนตกถล่มลงมาทำให้น้ำท่วมดินถล่มเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
1: ร้อนเกิน

0: ่งออสเตรเลียและเอเชียก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าได้ค่ะ
1: ไอ้ทวีปใหญ่ไอ้ทวีปเอเชียไอ้ทวีปออสเตรเลียมันจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและดินถล่มและน้ำท่วมได้เลย
0: แต่เอลนีโญอยู่ฝั่งอเมริกาและอเมริกาใต้ก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งและไฟป่าค่ะ
2: ปรากฏการณ์เอลนีโญและปรากฏการณ์ลานินญาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโลกของเราเสียสมดุลครับ

ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าประเทศของเรานั้นตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจึงเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้ถ้าเราย้อนไปดูข่าวเมื่อปลายปี2554นะครับประเทศของเราเกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะว่าเกิดพายุ5ลูกซ้อนถล่มประเทศไทยอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานินญา

ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าออสเตรเลียเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินถล่มฉับพลันนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกฝากหนึ่งของโลกครับที่สหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญครับเกิดความแห้งแล้งแล้วก็ไฟไหม้ป่าขึ้นที่รัฐเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานี่คือวิตามินข่าวที่พี่ซุปอาสามาเติมให้น้องๆได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอันเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์ร่วมกันสร้างขึ้นในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเติมวิตามินให้ทราบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้จากการกระทำของมนุษย์ครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิ

0: เพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับ
1: แล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่า
0: ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางคิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะน้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนปุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาป่าสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาป่ามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: ริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
1: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริงๆ
0: ก่อนจะลงขาแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: คุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนเนี้ยมันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเขามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงาน

โฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่าง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงมันเป็นตัวเล็กๆ เป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอสไตล์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่า

อย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันนี้ที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างนี้ระหว่างการทำงานนี้เราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

ไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะ

ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรพอเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมา

0: อาคาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะ

0: การจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความไหนก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่
1: คือตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบแม้ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่พี่อ้อยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่พี่อ้อยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่อ้อยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พี่อ้อยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่อ้อยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมี

0: ความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิ
1: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับ

0: นอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้โหไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้ละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแคคเกอร์ต่อด้วยแกนสับปะรดสักหน่อย
1: แกนสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นไหมโอ้ใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้
1: เป็น EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: แล้วก็ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้สาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อน
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสำรับกระป๋องจับประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้าง

0: ต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่พินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตานะครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วๆๆไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยตู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
0: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: ลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟางครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เอามันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างนี้ใช่ไหมม
2: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
0: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะ
2: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
0: ้
2: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
0: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมลูกนี
2: ้
0: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแต่ว่าอยากกินจัดดูดิง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
2: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมุติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
0: ฉีกแล้ว
2: หักได้เลยครับ
0: มาแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้ว
2: ชิมสิ
0: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
2: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผัก
0: มันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมต้นเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
2: ใช่
0: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
2: มันก็จะมีปัตเตเวียครับ
0: ใช่ไหม
2: ทานปัตเตเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเตเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้านนท์หรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
2: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
2: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
2: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
2: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
2: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
2: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
2: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
2: ใช่ครับ
0: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบิกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
2: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
2: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นคือไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
2: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้เหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
2: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
0: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
2: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
2: ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
2: ครับ
0: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
2: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
2: ใช่คร
0: ับดีๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
2: อยู่ตัวใช่
0: คร
2: ับ
0: อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
2: ่อใส่ตั้งครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
2: ่
0: อ
2: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
2: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีอ่ะมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
2: เรากวนเนี่ยเผื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได
0: ้นี่คือขายได้ยาวนานนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้า าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
2: ใช่จะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
0: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
2: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ใน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคร
0: ึ่งอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
2: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
2: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
0: ไหม
2: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู่
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคง

0: อ๋อไม่ไหวอ่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
1: มีครับเพราะว่าเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุทินไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะมันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5 เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค่ะ
0: เดี๋ยวนะผมเร่งไฟนะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
2: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
2: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
2: ช้อนหนึ่งก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
2: อันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
2: ค่ะ
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
2: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
2: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดโอ้ยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: แล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานตาลอย่างเงี้ยครูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม
1: ่มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
3: ไปในหม
1: ้อไม่จะว่าจะไม่ไปในบ้าน
3: แม่รีบแม่รีบ
2: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบหนุนอับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบใช่ไหมครับ

0: พอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีย์ที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีย์แดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลที่หลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
1: ่
0: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
1: มันจะเหมือนอะไรอะ
2: หล่น
0: หล่นหล่น
1: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
1: เพราะมันได้กินจากปลาอินทรีย์นะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
1: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
0: ง่ายผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
1: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หมี่ฮกเกี้ยนเป็นหมี่ของชาวภูเก็ตเชื้อสายฮกเกี้ยนมีเอกลักษณ์ของเส้นต่างออกไปจากเส้นอื่นๆจึงปรับให้เกิดเมนูใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษในการรับประทานนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ครับผมวันนี้ก็ได้มาลองเล่นคาราเต้นะครับที่ราชมังคลาคีฬาสถานนะครับผมซึ่งก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆทีมชาตินะครับแล้วก็พี่ปุ้ยแล้วก็โค้ชซาอีฟนะครับผมซึ่งวันนี้ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยก็เดินเข้ามาในสนาม
2: พี่ปุ้ยสวัสดีครับ

0: กีฬาสถานค่ะ
1: ครับอันนี้คือเป็นที่ซ้อมปกติ
0: ใช่ค่ะก็เป็นที่ซ้อมของหลายๆกีฬาหลายๆกีฬาบางทีก็จะเก็บตัวในนี้หรือว่าบางกีฬาก็อาจจะไปเก็บตัวที่อื่นตามที่สมาคมเขามีจัดสถานที่ถูกซ้อมไว้ให้อะไรเงี้ย
1: ครับผมจริงผมตื่นเต้นมากเลยมาคือก่อนหน้านี้คือผมมาเล่นเทควันโดมา
0: ตั้งแต่
1: โอ้ย6ขวบครับแต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปก่อนตอนประมาณ14แต่ว่าจริงๆพอโตแล้วก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงโมเมนต์แบบของการแบบ
0: เสียได้ใช่ไหม
1: ใช่ไปต่อยเตะๆอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ดีใจมากที่แบบจะได้มาลองคาราเต้เพราะจริงๆผมแบบไม่เคยลองเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมันต่างกันยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วคาราเต้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้คล้ายๆกับเป็นกีฬาต่อสู้นะคล้ายๆกันมีแบบฟุตเวิร์กการหาจังหวะสร้างระยะอะไรเงี้ยเตะต่อยคล้ายๆกันคือมีเตะมีต่อยอะไรเงี้ยแต่คาราเต้อาจจะมีแบบปัดขาม
1: ีปัดขาด้วย
0: หรืออาจจะแบบสมมติคู่ต่อสู้ลอยเข้ามาเตะลอยเข้ามาอาจจะรวบขาแล้วก็เทคดาวน์ลงแล้วก็ซ้ำคือคาราเต้จะต้องถ้าเกิดทำคู่ต่อสู้เสียแล้วปุ๊บจะต้องรีบทำคะแนนในทันทีคือจะแต่ก่อนอาจจะมีบอกว่าใน3วินาทีใน2วินาทีแต่ตอนนี้ในกฎเขาเอา2วินาทีหรือ3วินาทีออกแต่เขาจะบอกว่า immediately ก็คือแบบว่า
1: ทันทีเลย
0: ใช่ณตอนนั้นเลยคือทุ่มลงปุ๊บทำคะแนนเลยไม่ว่าจะต่อยหรือจะเตะอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้3แต้ม
1: แล้วจริงๆอย่างแบบคาราเต้ก็คือมันเป็นของประเทศอะไรนะมาจาก
0: จริงๆถ้าพี่รู้มานะคะก็คือเป็นมาจากประเทศญี่
1: ป
0: ุ่
1: น
0: แต่ว่าบางประเทศหรือว่าบางแขนงเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยคาราเต้มาจากอินเดียนะคาราเต้มาจากจีนแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเยอะแล้วแต่ใครอยากจะเอาไปแต่ถ้าเกิดตาถามตามที่รู้ก็คือมาจากญี่ปุ่นเป็นกีฬาของประเทศญี่ปุ่น
1: แล้วอย่างถ้าคาราเต้เข้ามาในประเทศไทยได้
0: อุ้ยพี่จำปีไม่ได้แต่ประมาณ50ปีแล้วค่ะ
1: 50ปี
0: ก็คืออาจารย์ที่เขาเข้ามาก็สอนไปเรื่อยๆสอนแบบเหมือนใจรักเปิดยิมสอนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคาราเต้เราดำเนินการมาเรื่อยๆเริ่มตั้งเป็นสมาคมเริ่มส่งแข่งชิงแชมป์เอเชียอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆจนมาปีที่พี่ได้เหรียญทองจนยิ่งมาบูมก็ประมาณ 4-5 ปีให้หลังนี้เพราะว่าคาราเต้เขามีการบรรจุโอลิมปิกเป็นปีแรกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปีที่แล้วที่เพิ่งแข่งเสร็จไป
1: คุยนี่เล่นมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเลย
0: ถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มเลยพี่เล่นตอน8ขวบ
1: 8
0: ขวบตอนนี้พี่38
1: โอ้30ปี
0: ใช่
1: ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยก่อนเรามาถึงที่เนี่ยเราก็พยายามจินตนาการภาพเนาะว่าคาราเต้มันเป็นยังไงเพราะว่าภาพที่เราเคยเห็นแบบในทีวีตอนแข่งขันหรือว่าแบบเวลาไปทำเป็นหนังอ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเทควันโดขนาดนั้นผมก็แบบเอ๊ะมันความต่างมันคืออะไรก็ยังไม่ได้เก็ตจนได้คุยกับพี่ปุ้ยก็เริ่มแบบอ่ะเห็นภาพมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เก็ตทั้งหมดอะไรเงี้ย
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์ชัดเจนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ความจริงแล้วเหตุผลจริงๆที่การมีการซ้อมคาราเต้ขึ้นเนี่ยคือการใช้มือเปล่าเนาะในการป้องกันตัวเองนะครับเกิดขึ้นที่กลุ่มทหารกลุ่มนึงในประเทศญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบังคับห้ามมีอาวุธห้ามมีอะไรอยู่ในครอบครองเลยทุกคนก็ต้องใช้เอาตัวรอดในการที่ต้องป้องกันตัวเองก็คือฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นชื่อว่าคาราเต้แต่ก่อนหน้าชื่อคาราเต้ก็มีชื่ออื่นนะครับเช่นชื่อตามเมืองเลยเช่นโอกินาวาเต้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงไปหลายชื่อจนสุดท้ายแล้วก็ขยายไปสู่คนญี่ปุ่นมากขึ้นก็เล่นทั่วประเทศญี่ปุ่นก็กลายเป็นคาราเต้ที่เรารู้จักกันนะครับมีประเทศไหนที่ถือว่าเก่งมีความสามารถเนี่ยนะครับฝรั่งเศสที่ดังๆก็อิตาลีก็มีดังสเปนนี่ก็ถือว่าแชมป์โลกหลายสมัยด้วยทางใกล้ๆเอเชียเราก็ด้วยนะครับคืออาเซอร์ไบจานเนี่ยก็เก่งมากครับการแข่งขันในยุโรปเยอะมากครับบ้านเขาเนี่ยคนจะไปร่วมแข่งขันเยอะมากเช่นโครเอเชียบัลแกเรียโอเพนหรือแม้กระทั่งที่ผมจะไปในอาราวาซาคัพเนี่ยฮะก็คือต้องยอมรับว่าคนที่เข้าร่วมแข่งขันเยอะแล้วก็รายการแข่งขันเยอะมากในแต่ละประเทศคือมันใกล้เคียงกันแล้วทุกคนก็ไปร่วมกันอย่างเงี้ยครับที่คนบอกว่าในเอเชียเราญี่ปุ่นถึงเก่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยความจริงแล้วในพื้นฐานเบสิกเขาดีกว่าเพราะเขาเป็นต้นตำรับแต่ถ้าว่าถามว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยผมมองว่ามีประเทศอื่นที่สอดแทรกมาเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเองนะครับซาอุดีอาระเบียเองในอาเซียนบ้านเราก็มีทั้งเวียดนามทั้งอินโดและไทยนะแต่ว่าโอเคมันไม่ทุกรุ่นครับคือต้องบอกว่าบางรุ่นญี่ปุ่นก็แพ้แบบยับเยินก็มีครับแต่บางรุ่นถ้าเป็นแข่งกันด้วยเบสิกทักษะพื้นฐานเนี่ยเขาก็ชนะอิหร่านอิรักพวกนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำไมถึงเก่งขึ้นมาได้เนี่ยความจริงเขาไม่เล่นกีฬาคาราเต้อย่างเดียวนะเขาเล่นเทควันโดด้วยครับแล้วเขาก็พยายามเปิดกีฬาให้หลากหลายมากขึ้นผมต้องย้อนกลับมาที่ไทยก่อนว่ามันมีการโชว์การต่อยทำลายเพื่อแสดงถึงความแข็งแรงของเรานะฮะในการทำหรือว่าเบสิกที่ถูกต้องในการทำลายตรงนี้ถ้าต่อยไม่ดีจริงๆก็มือหักได้แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือต่อยไม่ถูกถูกไหมฮะและอีกอันนึงก็คือเวลาสอดสายเมื่อก่อนก็มีการทดสอบครับทดสอบจิตใจซึ่งในกีฬาอื่นก็มีนะอย่างที่ผมบอกเทควันโดก็ทำครับเวลาโชว์ก็มีเตะไม้เตะอิฐกันเหมือนกันนะฮะซึ่งมันเริ่มปกติแต่ภาพลักษณ์ของคาราเต้มันต่างตรงนี้ก็คือเราโชว์ง่ายคือต่อยอิฐโชว์เลยโชว์พลังโหคนดูชอบอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นภาพลักษณ์ของคาราเต้ไปรวมถึงในการ์ตูนด้วย
0: ค่ะต่อไปก็เดี๋ยวพี่จะลองให้หนู

0: ซ้อมกาตาร์ดูท่ารำ
1: ท่ารำ
0: มันจะเป็นเบสิกของท่ายืนของท่าต่อยเตะอะไรก็แล้วแต่งั้นเราเริ่มที่ท่ารำก่อนเราก็จะวันนี้เรามีพี่เลี้ยงคือน้องน้ำผึ้งอันนี้นะคะ
1: สวัสดีครับน้ำผึ้งครับรบกวนด้วยนะครับวันนี้
2: ค่ะเดี๋ยววอร์มหรือยัง
1: ยังไม่ได้วอร์มนะครับ
2: วอร์มก็ได
1: ้ซึ่งตอนแรกน้องน้ำผึ้งก็แบบให้ผมวอร์มแล้วก็เหมือนให้แบบลองแบบเบสิกแบบพวกแบบท่ารำแล้วก็ท่าแบบการปล่อยหมัดท่าแบบเตะเบสิกอะไรเงี้ยอัน
2: นี้คือท่าเบสิกค่ะขาจะยืนเท่ากับหัวไหล่ไหม
1: ต้องยอมไม่ต้อง
2: แล้วก็ต่อยออกไปใช่สวยค่ะต่อไปก็เบสิกก็เดี๋ยวก้าวขาขวาต่อยใช่ขึ้นก็
1: ยืนเราจะยืนแบบตรงใช่ไหม
2: ต่อไปก็จะเป็นเตะมาตัวเตะมาตัวก็จะบิด
1: โอเคครับ
2: ก็ดึงกลับที่เตะจะอยู่แบบขนาดประมาณนี้ไม่ต้องเลย
1: ข้างหน้า
2: ใช่ใช่ต่อไปปัดก็แต่จะอยู่เท่ากับหัวไหล่
1: เท่ากับหัวไหล่โอเคครับ
2: ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ก็ปัดที่ไม่ต้องถึงใช่ค่ะอันนี้คือปัดประมาณลำตัวต่อไปถ้าปัดท้องก็จะคือปัดนี้
1: แทนแล้วเหงื่อออกแล้วเหนื่อยนึกถึงตอนแบบสมัยก่อนที่เล่นเลยเราต้องอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าเหงื่อออก
2: ของเราจะไม่คืนนะคะจะงอแบบ
1: จะงอนิดนึงใช่
2: แล้วก็อันนี้คือปัดผ่านหน้ามา
1: อ๋อ
2: ก็จะอย
1: ู่
2: ประมาณ
1: โอเค
2: ปัดผ่านหน้าไว้ใช่เป็นวงกลมขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้ค่ะ
1: ต่อไปก็เ
2: บสิกก็จะอยู่ประมาณนี้ก็มีงั้นเดี๋ยวเราเตะแล้วก็เดิน
1: โอเคได้
2: น
1: ี่
2: เตะแล้วก็เดิน
1: โอเค
2: เตะแล้วก็เดิน
1: โอเคครับ
2: วางใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็
1: เป็น
2: เตะลำตัว
1: โอเคครับแล้วอย่างเวลาลำแบบที่แข่งทำนี่คือเราต้องดีไซน์ท่า
2: ไม่ค่ะมันจะมีท่าอยู่แล้วเราต้องจำก็อยู่ประมาณ1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่ท่า
1: ซึ่งมันก็จะเป็นท่าเหมือนเวลาเราสอบ
2: สอบสาย
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: จริงจริงแบบเอ้ยผมว่าแบบมันมีความคล้ายกับเทควันโดอยู่ในการแบบออกแต่ว่ามันก็ยังมีความต่างตรงที่ปกติเทควันโดคือมันปล่อยแล้วมันปล่อยเลยความต่างคาราเต้คือเวลาเราปล่อยหมัดหรือเราปล่อยขาเตะอย่างเงี้ยมันต้องรีบ snap กลับมาอันนี้ก็เป็นความต่างที่แบบไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งใหม่ซึ่งพอได้ทำไปแป๊บนึงก็ได้ลองไปเตะไอ้หุ่นที่เขาเอาไว้ซ้อมนะผมก็ด้วยความคิดถึงแบบไม่ได้เล่นมานานไม่ได้เตะมานานก็ซัดยับเลยครับ
2: ต่อยลำตัวใช่ค่ะต่อไปก็ตีลำตัวนะคะสองแต้มใช่ซ้ายขวาเลยก็ได้ค่ะจะได้ต่อไปก็ตีหน้าสามแต้มใช่ตีก็ได
1: ้พอได้
2: ได้เหมือนกันใช่นี่ก็จะเป็นสามแต้ม
1: นี่ดูโอ้โหเท้าบวมแน่นอนกลับไปแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะแบบตอนนี้เท้าแบบค่อนข้างบวมแต่ว่าเอาจริงก็สะใจรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยในทางนึงอะไรเงี้ยก็พอแบบผมเล่นกับน้องน้ำผึ้งเสร็จปุ๊บน้องน้ำผึ้งก็แบบส่งผมมากับโค้ชซาอีฟซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังซ้อมเทคนิคการต่อสู้อยู่แบบจับคู่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราจะเข้าไปเล่นได้หรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเราพอแบบมีเบสิกอยู่เรื่องแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยก็จับผมยัดเข้าไปเลย
3: เดี๋ยวเราต้องใส่อุปกรณ์ก่อนครับแล้วก็ตะกี้พี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวให้ผมลองเล่นกับ
4: กับพวกเขาเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราพอเตะได้ต่อยได้ลองดูครับไม่รู้เป็นยังไงเอาจริงตื่นเต้นพอต้องเล่นกับทีมชาติแล้วไปอยู่ในโปรแกรมเขาเลย
1: เนื้อโป้งออกมา
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ใช
5: ่เดี๋ยวก็จะให้ลองเข้าคู่จริงนะครับว่าเวลาซ้อมยังไงให้ทำเทคนิคอะไรแบบให้เซนเซซาอิดเป็นคนบอกว่าจะให้ทำอะไรต่อไปครับ
4: โอเคครับ
6: ที่สุด
5: ก็คือการชิงเข้าไปต่อยใช่เอาหมัดไปก่อน
6: My hand start everything with hand
5: ทุกอย่างจะเริ่มที่มือก่อนและจบด้วย
6: And when we do faster
5: ให้ทุกอย่างเวลาทำเทคนิคนี้ใช่ไหมครับให้เริ่มจากหมัดก่อนให้หมัดออกไปข้างหน้า
4: ซึ่งแล้วก็
5: ใช่พุ่งมาข้างหน้าเลยพุ่งมาทั้งตัวให้หมัดออกไปก่อนซึ่ง
6: ทูไบทูจิมมี่จี
7: ผมก็ได้จับคู่กับทั้งพี่จีนะครับแล้วก็น้องมิกที่แบบมาเป็นคู่ที่แบบคอยรับส่งคอยแบบสอนคอยฝึกอะไรอย่างนี้ซึ่งก็สนุกมากเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีบางอย่างที่ยากเหมือนกันในการที่จะทำให้ได้มันไม่ใช่แบบลองปุ๊บแล้วทำได้เลยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่ามันอยากทำให้ได้อะ
5: เฮ้ยแล้วก็เก็บมันอย่าลืมก้าวขาสับแบงคนละครั้งนะ
6: Your hand is still too much here.
5: Okay.
6: Just
1: touch.
6: One microsecond. Microsecond. Boom.
1: Okay.
6: Yes. Now.
5: นะครับมันจะออกไปซึ่งแล้วกับดีขึ้นลองดูดีขึ้นครับเวลาขาให้จบอยู่ข้างนอกพยายามโฟกัสมองตรงจุดที่เรา
6: จะนั่งอยู่ป่ะดิดิแหละ
5: ครับผม
6: เนี่ยดิแหละครับดิ
5: ครับ
7: ก็เหมือนเข้าใจเลยว่าคาราเต้มันแตกต่างจากกีฬาอื่นยังไงคือพอได้คุยกับโค้ชแล้วก็ได้เห็นวิธีการเล่นจริงๆมันไม่เหมือนที่เราเข้าใจมันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นแบบกีฬาอื่นมาอะไรเงี้ยนอกเหนือจากที่ทุกคนเห็นว่ามันคือการแบบใช้แรงใช้ความเร็วจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดมันคือการที่แบบเราต้องคอนโทรลบอดี้เราให้ได้มันคือการที่แบบเราเตะยังไงแล้วต้องคอนโทรลมันไม่ให้แบบบุ้งบางกีฬามันคือเราเตะแล้วแบบเราไหลไปเลยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้แต่ว่าสำหรับคาราเต้มันคือแบบเราเตะไปเราต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้เพื่อ1คือมันเป็นการเซฟ2มันคือเป็นการแบบเหมือนเราเรสเพคกันว่าเราไม่ได้มาแบบทำร้ายกันแต่มันคือกระบวนท่าที่มันสวยงามซึ่งมันผสมแบบศิลปะการต่อสู้กับอาร์ตจริงๆอันนี้คือผมแบบประทับใจรู้สึกว่าเห็นมิติใหม่ของคาราเต้แล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นพอเราเข้าใจเราเห็นแบบแวลูของมันแล้วอะจนกระทั่งแบบโอเคได้ลองแบบหลายๆท่าเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายเขาก็อยากให้ผมลองได้แบบลงมาสู้จริงในสนามเป็นแบบฟรีสแปริ่งมีกรรมการจริงๆมีแบบคนดูจำลองสถานการณ์เหมือนแข่งจริงครับแต่ว่าปกติเนี่ยคาราเต้เขาเล่น3นาทีแต่ว่าอันเนี้ยผมเล่นแค่1นาทีพอเพราะว่าเรามือใหม่เนาะเราไม่ได้ออกกำลังกายนานก็1นาทีก็แบบก็เพียงพอแล้ว

Uno, due, tre.

0: เอาจริงก็ตอนเล่นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําแต้มได้ด้วยทําแต้มแรกได้นะครับแล้วเขาบอกถ้าทําแต้มแรกได้แล้วถ้ามันเสมอกันตอนปลายก็มีสิทธิ์ชนะแต่ด้วยความที่ผมแบบเป็นขาลุยไงไม่ค่อยได้คิดแบบว่าได้แล้วต้องได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยลุยๆๆจนแบบอ้าวโดนเขาต่อยโดนเขาเก็บแต้มสุดท้ายแพ
1: ้แฮปปี้มากวันนี้รู้สึกแบบสนุกแล้วก็เหมือนได้ลองมาเล่นจริงแล้วมันเห็นแบบอีกมุมนึงที่สวยงามของคาราเต้มากๆมาอธิบายเป็นคําพูดยากเหมือนกันนะคือจากคนที่เคยเล่นเทควันโดมาแล้วพอมาเจอเนี่ยมันแบบมันมีอีกมิตินึงที่มันแบบที่มันสวยงามแล้วมันแบบทุกคนต้องมาลองเล่นผมว่ามันไม่ใช่แค่ความรุนแรงแต่มันคือศิลปะมันคือความแบบสังเกตการมันคือการที่เรามองคู่ต่อสู้โดยที่แบบทุกอย่างมันเป็นสเต็ปมันเป็นแบบชั้นเชิงการออกท่ามันไม่ใช่แค่แบบเราเตะให้จบแต่มันมีกระบวนท่าของมันที่เราต้องปล่อยให้ของเพราะว่ามันมีผลต่อแบบคะแนนและกติกาคาราเต้ที่ผมรู้สึกว่าแบบโหมันแบบมันต่างแล้วมันแบบพิเศษมากคือถ้าเราทําคู่ต่อสู้น็อกคือเราแพ้เลยผมรู้สึกว่านี่มันคือการแบบเหมือนให้เกียรติกับคนที่เราเล่นด้วยกันก็ไม่ได้มาทําลายกันแต่ว่านี่คือแบบศิลปะการต่อสู้จริง
0: แต่ว่าก็เป็นการแบบเล่นที่แบบสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจุดไฟแบบอดีตนักกีฬาเก่าของผมขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถึงเวลาหรือเปล่าที่ต้องกลับมาเล่นกีฬาแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะผมว่ามันสิ่งที่มันดีคือมันแบบมันได้ใช้กล้ามเนื้อหลายๆอย่างที่แบบเออเราไม่เคยได้ใช้แล้วก็สองคือมันเหมือนหลายๆครั้งที่ผมคิดถึงกีฬาแบบนี้หรือคิดถึงโมเมนต์ที่แบบเราเคยเป็นนักกีฬาเก็บตัวได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอโค้ชอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนทำให้ผมได้ความรู้สึกนี้กลับมาด้วยความที่ผมว่าทุกคนที่นี่เขาอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศมันอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงตอนแบบเราเป็นนักกีฬาสมัยก่อนอะไรเงี้ย
2: เป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
3: โอ้ถือว่าเบสิกดีมากใช่คือตอนแรกตกใจเลยก็คือเห็นมาซ้อมเบสิกกับน้ำผึ้งเงี้ยให้เตะต่อยหุ่นเงี้ยโอ้โหก็คือแบบ
4: พื้น
3: เตะอะไรเงี้ยโอเคเลยใช่
2: จริงๆเอาจริงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเริ่มหลงเสน่ห์กีฬานี่แหละรู้สึกว่าอยากเล่นต่อแต่ว่าแบบจริงๆอยากรู้ว่าอย่างมิกกับน้ำผึ้งคือเล่นกันมานานแล้วใช่ไหมครับเล่นกันมากี่ปีแล้ว
3: เริ่มเล่นจริงๆก็คือม.1ครับคาราเต้ก็ค
2: ือม.1
3: ใช่ได้แต่ม.1ตอนนี้ก็ถ้าเบ็ดเสร็จรวมกันก็เกือบ20ปี
2: 20ปี
3: ใช่เกือบประมาณ16 17แล้วครับ
2: 16 17ปีน้ำผึ้งครับ
4: เท่ากันค่ะแต่ว่าน้ำผึ้งจะเล่นตั้งแต่6ขวบ
2: 6ขวบตอนนี้24
4: ใช่คร
2: ับเป็นบวกลบกันเอง
5: ค่ะจริงๆนะอย่างที่บอกว่ากีฬาเราเป็นกีฬาต่อสู้เป็นกีฬาเดี่ยวมันจะต้องไฟกันต้องอะไรกันแต่วันนึงถ้าเกิดอย่างเวลาเราสู้กันอย่างเงี้ย
2: ครับ
5: คนนึงต่อยคนนึงทําคะแนนเราจะมีการเชียร์กันเราจะแบบว่าช่วยทําให้ฝั่งนึงรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอีกหรือเสียคะแนนทําตรงนี้ทําตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะต้องดึงใจไปด้วยกัน
0: แบ็คอัพกันไปเรื่อยๆ
5: ใช่เราเป็นกีฬาเดี่ยวแต่เราต้องมีแบ็คอัพที่ซัพพอร์ตเราหนุนหลังเราทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อไปเรื่อย
2: ๆสําหรับมิกกับน้ําผึ้งอ่ะเสน่ห์ของคาราเต้มันคืออะไร
3: เหมือนถ้าเราเล่นกีฬาใดกีฬาหนึ่งอ่ะเราจะเล่นอ่ะเราต้องรู้สึกรักกับกีฬานั้นก่
2: อ
3: นใช่เหมือนคาราเต้เหมือนกันครับผมเล่นก็คือเล่นเรารู้สึกรักรู้สึกหลงเสน่ห์กับการออกอาวุธการเตะการเคลื่อนที่เห็นอะไรเงี้ยครับมาบวกกับการเห็นรุ่นพี่เป็นทีมชาตินี่แหละครับก็คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยก็คือจากที่เล่นเพื่อออกกําลังกายก็คือเปลี่ยนความคิดเล่นเพื่อความเป็นเลิศก็คือ
2: มีแรงผลักดัน
3: ใช่ครับมีเป้าหมายในชีวิตมีแรงผลักดันอะไรเงี้ยครับ
2: น้ำผึ้งอะครับ
6: ของน้ำผึ้งก็ชอบแล้วค่ะอยากลองว่าคาราเต้มันคืออะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่เทควันโดไงคะ
2: เทควันโด
6: ใช่ก็เลยลองไปเล่นมันก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็ท้าทายด้วยค่ะอยากจะชนะใจตัวเองแล้วก็ไปแข่งก็อยากจะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันว่าอยากเป็นทีมชาติเราก็พยายามแล้วก็ถึงวันหนึ่งเราเข้ามาในทีมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกรักแล้วก็อยากจะทุ่มเทสิ่งนี้ใช่ค่ะให้ดีที่สุด
5: จริงๆแล้วถ้าเกิดถามพี่ว่าทําไมถึงหลงเสน่ห์คาราเต้จริงๆเราไม่ได้หลงเสน่ห์มาตั้งแต่แรกเริ่มมาตอนแรกมันไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่โดนบังคับมาเล่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปอ่ะมันด้วยความที่ว่าสภาพแวดล้อม
2: คร
5: ูบาอาจารย์เพื่อนแล้วก็เราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วแล้วจากสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆคนที่เขาถ่ายทอดความรู้ให้เราทอมายืนจุดหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่บางทีเขาเห็นว่าเราเป็นไอดอลหรือเป็นรุ่นพี่ที่แบบมีฝีมือเนาะเขาก็จะมาคอยสอบถามว่า ทำยังไงเขาก็ต้องซ้อมยังไงเขาควรจะทำยังไงเทคนิคนี้เราอยากให้เราสอนพอเราได้เผยแพร่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องดีขึ้นแค่นิดเดียวแล้ววันนึงพอเราเห็นเด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเลเวลไหนก็แล้วแต่มันทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่สามารถหาเหตุผลได
0: ้นอกเหนือจากแบบการที่แบบทั้งคู่ได้เข้ามาทีมชาติอยากรู้ว่าเหมือนแบบเสน่ห์ตอนที่เราอยู่ในสนามสำหรับทั้งคู่ในคาราเต้มันคืออะไร
3: อันดับแรกเลยคือความแผ่วๆอยู่ในสนามเหมือนแบบทุกคนจับจ้องเราในสนามไม่แค่เราผู้ต่อสู้เราลงไปอ่ะทำไงเราต้องเด่นอ่ะเราต้องชนะเราต้องเล่นให้ดีให้เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับและถ้าเราทำได้มันคือเสน่ห์เลยทุกคนจะจับจ้อง
0: การออกท่าการทำท่าให้ได้
3: ใช่คร
0: ับ
3: อ
0: ย่างน้ำผึ้งครับ
6: น้ำผึ้งเล่นท่ารำใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะอยู่บนสนามบนเวทีจะเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะเหมือนเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยค่ะเราจะดึงดูดเขาให้มองเรายังไงเราแล้วในแต่ละท่าจะมีจุดเด่นแล้วก็พอยต์คะแนนอย่างเงี้ยเราจะต้องโชว์ตรงนั้นอ่ะเพื่อให้กรรมการว้าวคนดูให้รู้สึกว่าเออไอ้นี่แสดงออกมาแบบดึงดูดเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นสำหรับท่าเรา
5: คาราเต้เป็นกีฬาที่ชิงจังหวะกันเร็วแรงแต่ต้องสแนปคุณต้องแรง 100% เร็ว 100% แต่พอปะทะเสร็จแล้วต้องชักกลับมันเหมือนเป็นโชว์ว่าความเร็ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยพอทั้งคู่แบบดำเนินมาถึงจุดนี้ละเป้าหมายต่อไปที่ทั้งคู่อยากไปหรืออยากพากีฬาเนี้ยไปข้างหน้าเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้าง
6: สำหรับตัวมึงเองก็อยากจะพาคาราเต้ไปถึงโอลิมปิกอะค่ะ อย่างปีที่ผ่านมาเราตัวน้องพงเองก็ได้ไปคอลิฟายแต่ก็แพ้ค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็ในปี2024ก็อยากจะพาตัวเองไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้แต่ว่าในปีนี้ก็วางเป้าหมายว่า4เกมแล้วก็เอเชียนเกมค่ะ
0: ได
3: ้ก็เหมือนกันแหละครับก็คืออยากทำให้คาราเต้เนี่ยทำให้ต่างประเทศรู้ว่าไทยเราอ่ะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันคือถ้ามองไปในระยะไกลก็คืออยากพาไปในระดับโลกอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็คือในปีนี้เราก็จะมองเป็นแบบ4เกมไม่ใช่เกมที่กำลังจะมาถึงพวกเราก็มีการเตรียมตัวมีการฝึกซ้อมอะไรกันที่เข้มข้นเหนื่อยอยากจะประสบความสำเร็จอยากคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยใช
0: ่เป็นกำลังใจให้นะครับรู้สึกว่าเอาจริงคือพอผมมาวันเนี้ยเห็นแบบทุกคนซ้อมเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันเห็นความตั้งใจแล้วแบบเอาใจช่วยมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องซ้อมวันนี้มันอบอุ่นมากเลยขอบคุณทั้งคู่มากๆนะครับขอบคุณโค้ชด้วยที
6: ่
0: แ
6: บบ
0: ว
6: ันนี้
0: ให้แบบเรามาเล่นเราแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ไปคว้าเหรียญทองเหรียญทุกเหรียญนะครับทำตามเป้าตัวเองได้ทั้ง4เกมแล้วก็เอเชียนเกมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลย
3: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับซึ่งวันนี้พอได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาแบบบอกเราแล้วก็สื่อสารเป็นสิ่งที่เขาอยากให้แบบคนหลายๆคนที่อาจจะแบบเอ้ยยังไม่เคยได้ลองคาราเต้หรือว่าอาจจะมีภาพจำคาราเต้ในแบบอื่นอะไรเงี้ยได้เข้าใจมากขึ้นผมว่าวันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับแมสเสจนั้นจริงๆวันนี้สนุกมากๆกับการได้มาเล่นคาราเต้ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นกีฬานี้แล้วก็ยิ่งได้เจอกับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เป็นทีมชาติอะไรเงี้ยผมแบบอยากซัพพอร์ตเขาเพราะเราเห็นเลยว่าแบบทุกคนมีแพชชั่นแล้วก็ทุกคนแบบสนุกกับมันทุกคนรักมันจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้กับแบบทีมชาติคาราเต้ไทยทุกคนนะครับก็พวกคุณจะต้องไปคว้ารางวัลมาได้แน่นอนนะครับก็แฮปปี้วันนี้คาราเต้

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกับเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้

0: าตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: ื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆ อ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุ่นไปตะลุ่น
0: อุ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกก้อนอื่น
0: เอาตัวใหญ่จะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนาะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีมั้ยนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ่ได้ละ
1: โอเค
0: พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะจบ
1: แรกที่แม่บอกมินะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมินก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มินไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
0: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างน่ะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
0: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
0: ัน
1: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุด ป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นลูกสาว
1: แม่ของเป็นคนนะคะเป็นคนดาราอ้างเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจึกก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
1: หักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่า
1: ออ
0: กหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: องจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยแน่ๆวันนี้นะ
1: สูงมากอีกดงจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่
0: หวานน่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: อาหารจานที่2จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
3: หนูต้องทำยังไงคะแม่
0: ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: ขูดเปลือกขาวๆออก
3: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะ
0: ค่ะใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
3: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิม
0: ค่ะ
3: เยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
3: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
3: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
3: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
3: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
3: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
3: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
3: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
3: อ้าวขาดคิง
0: จะ
3: ต้อง

0: ไหร่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
1: มันขาดคิงอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: แ
0: ม่มินตำให
1: ้เดี๋ยวชิมนะ
0: ฮะชิมได้หรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
0: ชิมได้หรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาละอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาระอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาระอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาระอ่าง
0: ยังซ่าดาระอ่างรสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
2: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกต้านเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
2: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
2: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
2: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลย
1: อร่อยเลยค่ะแม่
0: ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
2: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
2: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร
2: ์แฮมุกเตอร
0: ์ค่ะนี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
2: หรือมันจะหยุดเลย
0: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
2: ่ใบสาบเสือ
0: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เขียว
2: อารมณ์คือสปาเลย
0: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
2: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: ข้าวต้มมัดจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับข้าวต้มมัดที่ทำการเปลี่ยน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้าน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วม
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
3: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพเคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากิ

0: ทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วย
2: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
3: สงฆ์
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
4: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังท่านทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โ
6: หสวนอนันต์สองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
7: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

จิตปัญญาก็คือเป็นการสร้างหัวใจความเป็นนุก่อนหน้านี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการสร้างทักษะการทำงาน

0: การสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะไปป้อนตลาดแรงงานมันจะทำให้คนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือทำให้ขาดมิติของความเป็นมนุษย์หลงลืมมิติของหัวใจไปมันก็เกิดปัญหาต่างๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยทุกปัญหามันสรุปออกมาได้ว่ามันจะเกิดจากการแปลกแยกของมนุษย์ใน3ระดับคือแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับผู้อื่นแล้วก็แปลกแยกกับธรรมชาติก็คือทำยังไงให้คนกลับมาคอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับผู้อื่นแล้วก็คอนเนคกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะคอนเนคกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายใจมนุษย์ครับขยายใจให้มันมีพื้นที่สำหรับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแล้วก็มีพื้นที่สำหรับชุมชนมีพื้นที่สำหรับธรรมชาติจิตปัญญาเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็คือเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์แต่พอเราทำมาสักประมาณ 4-5 ปีเนี่ยมันเริ่มมีสถาบันการศึกษาอื่นเริ่ม รู้จักแล้วอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากแค่ไหน
1: จับลูบให้ทั่วแล้วจับตัวให้ขาห้ามดิ้นนะขาจับดูมันไม่เหมือนใคร
2: ว่างนะคะแล้วมองตรงไม่ต้องหัวเนาะ ลืมไหมคะพี
0: ่กิจกรรมสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ใจซึ่งเป็นอะไรเรื่องนามธรรมที่มันยากมากเลยจะฝึกใจยังไงเราก็จะให้เขาใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำไปว่าความรู้สึกนี้จะนำไปที่จุดที่เขาสนใจที่สุดด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่มีสติเนี่ยแล้วบางทีมันจะเกิดความหมายบางอย่างเข้ามาในจิตใจมันเป็นการค้นพบความจริงบางอย่างที่สามารถจะเอามาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้อยู่ครับ
3: เป็นต้นไม้ชีวิตครับผมมองว่าต้นไม้มันเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดครับมันยืนหยัดด้วยตัวของมันเองมันเติบโตด้วยตัวของมันเองมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันเติบโตมันมีใบที่หล่นก็เปรียบเหมือนปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเจออุปสรรคปัญหาเพื่อจะเติบโตขึ้น

0: ก็คือเดินไปแล้วไปแบบเห็นจุดสีม่วงๆอยู่ตรงพื้นหญ้าซึ่งเป็นจุดเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะก็เจอตรงนั้นคือเขาเป็นลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางอย่างที่เราผ่านมาค่ะเราอาจจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาที่แบบตั้งอยู่ดอกเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่จริงๆเขาก็มีความสวยงามของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เห็นต้นหอมมันงอกขึ้นมากลางดินที่มันแข็งแข็งแดงแดงอะค่ะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของต้นหอมที่มันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ท่ามกลางต้นสนที่มันสูงตระหง่านทั้งหมดมีกอหอมกอเดียวที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงประคองตัวเองมาได้ยังไงจนดินมันแข็งจนหัวมันโผล่ขึ้นมาไม่มีเปลือกหอหุ้มเลยค่ะมันน่าสงสารมากแต่ต้นมันก็เขียวแบบพยายามที่จะชูขึ้นมาให้เห็นว่าฉันเป็นต้นหอมที่อยู่ได้ตรงนี้มันเก่งมากค่ะมันก็เลยได้เป็นพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ตลอดหรอกเราสามารถอยู่ได้เป็นตัวเรานี่แหละเราก็อยู่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่การปรับตัวของเรา
2: เรามีความรู้สึกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะไปคอนเนคกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรตอนแรกคิดว่ามโนเฮ้ยเสียงที่น้ำไหลเสียงลมเสียงไผ่สีซอเฮ้ยเราทำไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีขับกล่อมล่ะคือการสอนนะคะที่เราเหนื่อยมากจะต้องตัวชี้วัดนั้น

0: เราจะต้องเน้นเรื่องการประเมินเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เด็กจะต้องเข้าใจตามตัวบ่งชี้นั้นนี้โน้นคือทุกอย่างมันรุมเร้าหมดเลยแต่ทีนี้เราพอเราโดนรุมเร้าด้วยเกณฑ์ต่างๆเด็กก็โดนจากเราอีกเหมือนกันแล้วมันก็อึดอัดห้องเรียนมันก็ดูแบบเคร่งเครียดมันดูไม่มีความสุขอะค่ะทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะเปิดใจเด็กได้นะคะก็เลยเอากระบวนการตรงนี้ไปใช้เพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองจากที่แบบดื้อด้านมั่นใจสูงอีโก้ตัวใหญ่มากมันเปลี่ยนจากที่อัตตาแบบตัวมากฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอฉันรู้ฉันเก่งเธอจะต้องรู้เหมือนฉันแต่มันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะตอนนี้ครูขอเรียนรู้ไปกับหนูนะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งของการสอนเรามีความสุขอะค่ะแล้วเด็กๆก็มีความสุขเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายนะ
1: รู้สึกว่าจิตปัญญาเป็นตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โครงการนี้ไปใช้เป็นเด็กแกนนำครูแกนนำ 4-5 คนก็เด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องบอกว่ากะทิน้ำสุดท้ายเก่งมาแหลกเกเรไม่มีความรู้หรือว่าเรียนไม่ประสบความสำเร็จในระบบเนี่ยอบรมแล้วเปลี่ยนมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมมีความรับผิดชอบให้เขาพอบ่มเพาะเด็กเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องไปแตกหน่อขยายเครือข่ายออกไปอบรมให้กับครูอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้เลยว่าข้าครัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รักองค์กรเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจเพื่อนรอบข้างแล้วทำงานก็เป็นมีความสุขอะแฮปปี้เด็ดคอร์เรสต้องว่าอย่างนั้นโครงการจิตปัญญาที่ทางมหิดลได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เป็น how to ที่สำคัญที่อยากจะให้นำไปใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับใกล้กับตัวเองแล้วนักเรียนก็ยังได้แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าจะทำให้สังคมรอบข้างมีความสุข

ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

รามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุกหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ใช่
2: ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เห
4: ็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ๆ
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่
4: ทำตาหลีกนะครับเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งได้โอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
4: เป็นแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
2: ม
4: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
2: ้
4: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ
7: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
7: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: ซึ่งโครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
7: เป็น

0: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้น
1: เ
0: หมือนหักโครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
2: ่ใช่ใช่
0: ประมาณ80ไม่เกิน100
2: ม
0: ีตกท้องช้างแน
2: ่
0: ไม่ว่างานเบาหร
2: ือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
1: ี้
2: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
0: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50
2: อ๋อ
0: คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
2: พอแล้ววางเทิน
0: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
2: ื่อ
0: นสไลด
2: ์
0: ปิด2บานคู่กัน
1: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
0: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
2: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
0: ประมาณนั้นเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้โครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
1: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้ลังเล

0: บีไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ
2: ค่ะ
0: strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นไฟเบอร์อย่างน
1: ั้นมีหลาย
0: ร
1: ุ่
2: น
1: ลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู่
0: เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่เราเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช่ใช
2: ่อันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนครับ
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: ครับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่
0: ประกบกัน
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงสีลมพัดพงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปใส่ละเออเป็นบาน
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ไว้ข้างบนน
0: ี้
2: ได้อย
0: ู่
2: ได้อย
1: ู่
0: ได้
1: เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับระหว่างนั้นเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เผื่อไว้ได้นะอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
0: ปรับไป
2: เลย
0: นั่นก็จะฝากสารวัตร
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับปีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใ
0: ช่เลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักจะอย่าลืมยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข็งแน่นยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: เรียบร้อย
1: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
0: โอเคอ่ะลุยต
1: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่3
0: 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบน
1: น
2: ี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวางดี
0: เดี๋
1: ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงดันเลยใช่
1: มั้
0: ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่
2: แบบ
0: ทะลุมัน
2: แบบนี
0: ้ก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆมันแบบวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกา
1: ไอ้เห็นกล่องชั้นอะไร
0: ประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นละไปดู
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่างจำบ้านนรมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: และอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นไหมว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนอย่างเงี้ย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซ
0: ึ่
1: งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต
2: ่
1: อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางไม่น้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผ
1: ื
0: ่อว่ามันจะแบบว่าน
2: ิดนึง
1: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อนแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วยช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เ
1: ด
2: ี๋ยวมันก็จะ
1: ติ ดบาน
0: จะเหลือแค่ไหน
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแต่ฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก
2: ็ได
0: ้ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่ฮะ
0: เพราะว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่ทำให้มีความสุขนะครับเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมาก

0: ไม่ได้วางบนได้ด้วย
1: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของ
2: ใช
0: ่แล้วนะครับ
2: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
2: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาก็ทำเป็นโซลูชันแบบมาให้นะมาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
1: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
2: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งเ
2: ข้าไปทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของนะ
2: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเ
2: คก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
2: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากแบบว่าเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: โอเคด
0: ีโอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเห็นอะไรเงี้ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบว่าทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออ
3: นี่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
2: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: มันวางโอเคแล้วนะ
2: มันเก็บกันตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเฟืองเงินแบบโห
0: ด
2: มาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
2: อันนี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็นิโกเชียตกันถ้าเกิดว่าทำนิโกเชียตไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนางกวามากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: จบ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง

เรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้คือโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
0: เออมาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ทุกคนก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทำงานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกตัญญูล่ะค่ะคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวงต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
1: คุณแม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำใหธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
0: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยอะไรต่างนะคะแล้วจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละ
1: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอ่ะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้หรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอ่ะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
0: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปไหนนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านนั่นแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
1: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่า1คนตายหลายคนโตไปงานศพใครคุณแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานๆการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอย

0: คนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ
1: ก็ถามท่านทุกปีท่านสึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่สองก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่สี่อ่ะสึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอปีที่ห้าปีที่หกท่านก็บอกว่าไม่รู้จะสึกไปทำไมล่ะทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบนเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านรุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะกับป้าตุ่มนะคะท่านก็จะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็ขอทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมอยู่ประเทศไทยนานแล้วครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. Mangkut Kat is one of them.

0: มักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายปัญหา
1: ตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้

การแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ถ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตรแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของภาพปักกับลิศแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพปักที่นี่ก็ได้ตามลิศมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะ

0: แฮมไก่กับเจ้า
1: ดื้อครับมาตุ๊ก
2: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะฤทธิ์ได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็พันไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะ
0: และที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้า
2: ประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ฤทธิ์พาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปฤทธิ์จะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอก
0: เรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและถัดไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
3: สอนได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
4: ้ได้เจ้าได้เจ้า
3: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
4: เอาถุงเท้ามาที่ใส่เลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
5: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
4: เพิ่มในนี่มันมีกัดสลองเนาะบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอามาเอกับพอยัดยัดแน่นๆเลย
3: เป
4: ็นกลมๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าวก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จัดนัดเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเงี้ยภารกิจต่อเจ้า
1: เจ้า
0: ขอบคุณจัดนัด
1: เจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะโหเหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนางนาติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
2: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
3: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
2: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่มาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวม
1: การตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดี
0: หลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

ันได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะในทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิซได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิซไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่สองเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ก็ไม่ว่าชาติใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือสวนเกษตร

0: โอ้ยเป็นไง
1: วันนี้พามาที่ไหน
0: โธ่สวัสดีกันก่อน
1: สวัสดีครับ
0: อืมสวัสดีครับอ่านป้ายดิ
1: ไหนศาลเจ้ากวนอู
0: ใช่จังหวัด
1: ธนบุรี
0: นั่นไง
1: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
0: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
1: เหรอ
0: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
1: ้ยังไง
0: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
1: เหร
0: อมามากกว่า300ปีแล้ว
1: จริงสิ
0: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
1: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
0: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
1: เสริมสิริมงคล
0: เออ
1: แต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
0: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
1: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเว้ยพาไปเสริมเร็ว
0: ๆมาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
1: เป็นมงคลแหละ
0: ไปต่อ
1: ไปไหนอีกอ่ะ
0: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปีเป็นโรงน้ำปลาเก่า
1: อยู่ที่ไหน
0: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
1: จริงป่ะพาไปสิ
0: มาดิจะพาไป
3: โอ้นี่ไงนี่
1: มา
3: 200ปี
0: ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสานนะครับกับคุณปุณศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
1: อ้าว
0: ครับผม
4: นะครับสมัยนั้น
0: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
1: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกล
4: ือ นะครับ
0: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
4: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
1: ใช่
4: นะครับ
1: เออ
4: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอเริ่มทำเยอะขึ้นมันไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
0: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
4: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาคิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
1: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
4: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้ว
1: อ่
4: ะก็อยู่ตั้ง 39 ปีนะแต่ว่าเฉพาะช่วงนี้ 39 ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
1: ก็เลยซื้อ
4: ก็เลยซื้อ
0: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
4: ทางสำเพ็งนะครับ
0: เยาวราช
4: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
1: ครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
4: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
4: อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสัก ไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทําน้ําปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
5: แล้วก็อยู่อาศัยด้วย
4: ครับ
5: ทีนี้อยากรู้วิธีทํา
4: วิธีทําก็
5: ทํายังไงฮะน้ําปลา
4: น้ําปลาเนี่ยวิธีทํา
5: แรกเลยขั้นแรกเลย
4: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทําก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
5: อะไรบ้าง
4: เกลือกับปลา
6: เกล
5: ือ
6: ก
5: ับ
6: ปลา
5: ก็ไม่เยอะ
4: ไม่เยอะมี2อย่างแต่ว่าปลาที่จะใช้เนี่ยจะใช้ปลาอะไรนี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
6: ลองหลายๆปลา
4: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ
5: ่
4: ะ
5: ปลาฉลาม
4: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
5: ลูกปลา
4: ล
5: ูก
4: ปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
5: มาทำ
4: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะใช่ไหม
5: แล้วจำเป็น
4: ปลาหมอ
5: ต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
4: ได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
5: ปลาน้ำจืดก็ได้
4: ได้หมด
5: อ๋อคือหาอะไรได้ก
4: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
5: ต้องดูรสชาติ
4: ดูรสชาติ
6: อันนี้เหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
4: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้เขาบอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินกัน
5: ไม่มีรสชาติ
4: ไม่มีรสชาติ
6: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดูอ่ะ
5: มันคาว
6: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไป
4: สุดท้ายเขาบอกขายไม่ได้ทิ้งแล้วลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกั้นกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
6: เป็นปลาทูสด
4: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาละคราวนี้ผังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้ลงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1 ปี
5: 1 ปีในการดอง
6: จะได้น้ำปลา
4: ประมาณนี้1 ปี
5: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเคี่ยวกับเกลือ
4: แล้วก็ใส่ในบ
5: ่อ
4: หรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอไม่มีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
5: เหลือทำน้ำปลาน้อย
4: ลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
5: ได้เลย
4: ได้เลย
6: วิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
5: กับเกลือ
6: ให้ได้เวลา
5: 1 ปี
6: เท่านั้น
4: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
6: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งมวลฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไป
4: ครับ
6: เกือบ100 ปีแล้ว
4: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
5: เป็น
4: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
5: ่
4: ๆเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุกเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
5: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
4: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
6: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง้วนฮะเลย
4: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100 ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
6: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาโรงทองหรือทั้งง้วนฮะเนี่ยเลย
4: กร
5: รมวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
4: เข้ามาช่วย
6: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
4: ้
6: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง้วนฮะแล้วก็ วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่คนได้ฮือความร่วมไม้ลงมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุนเพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีดอนชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6 สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวช

0: วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
1: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศน์ให้ฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ตะอันนะเจ้า
2: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความรู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทํามาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
3: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทําให้ชุมชนชาวไทยลือเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
4: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
5: เรื่องมันนี่คนรุ่นใหม่

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะ

0: ็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำนาค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
1: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
2: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
3: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
1: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์แก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้

กันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานกระอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ในห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่ต้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล 12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วอ
ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่น

ดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนพหลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ดีสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิรัตมาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปซิววัดแควัดสกุลปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับอุปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิษยารามสวดมาติกาสดับปกรณ์อนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทการมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดป่าโมจังหวัดอ่างทอง4รูป

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เกรียนตราตระการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดมงกุฎกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระสวดมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นที่ราเทพยวดีกรมเจ้าสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารผ่านศึกอเมริกันกรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักพระราช

วางไว้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมณีณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด็กเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
2: ่ๆ
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด 19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: หมออ้อยนะครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
1: แน่นอนครับและผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
2: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต็นเต็นเต็น
1: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
2: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: นี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมานี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
2: ุ์แผนกผสมพัน
1: ธุ์นะสัญลักษณ์สิเห็นป่ะสัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
2: ผู้ใหญ่

0: อีก
1: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
0: ลูกอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ไปดูเลย
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
2: ครับกับผมบรรโทวิสิทธิ์พรหมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนทานกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: ครับวันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
0: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
2: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหารในอนาคต
1: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
1: ้
2: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
1: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิ๊ดปิ๊ดเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดข้าวนะครับนะครับเสียงประทัดเนี่ยเราจุดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
1: ้
2: ครับอันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสื่อการให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
1: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
2: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อยนะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไป
1: อ๋อครับ
2: ขั้นนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เขาเราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง
1: เดี๋ยวผมขอลอง
2: ได้ครับ
1: เป็นหัวหน้าฝูง
2: ได้ครับยินดีครับ
1: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
0: โอเค
1: โอเคไปนะเอามาลูกมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
1: มียาดมไหมฮะ
2: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
1: ก็รอก่อน
2: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
1: นี่อย่างนี้ไม่ชอบ
2: ใช่ครับแล้วก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
1: ท้องเรือจูงเดินไหม
0: ไปเลย
1: นี่เชือกสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: คอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
1: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนดีสนุกไหม
0: สนุกมาก
1: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
0: มันเหนื่อยอะวิ่งตามมา
1: ดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัว
2: ใช่
1: เล่นทุกวันไม่เหนื่อยฮะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
2: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นมีการเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
1: ไปออกสถานที่จริง
2: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
1: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรกถูกต้องครับเดินข้างนอกได
2: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มี
1: ครับ
2: เมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
1: ั่
2: นเองจากการที่เราทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
1: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
2: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
1: แล้วเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
2: ถูกต้อง

0: ครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
1: ผู้บังคับสุนัขทหาร
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยกันนะครับ
0: โอ้ยินดีครับ
1: ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
2: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการิรัตน์รองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับผม
1: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่โกศลแล้วกันนะครับ
2: ครับได้ฮะยินดี
1: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
2: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคนนะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
1: ค
2: ือการเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่ว่าจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นเมื่อสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนั้นเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงคือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันหลักของเราจะมีอยู่4สายพันธุ์นะครับก็จะมีพันเยอรมันเทปเพิร์ดพันลอบาร์ดอลิทิเวอร
1: ์
2: นะครับพันล็อตไวเลอร
1: ์
2: พันโดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
1: ็
2: คือพันมารินอย
1: มารินอย
2: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
1: อ๋อครับ
2: การฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของสุนัขที่ไปใช้งานเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขานะครับอันนี้คือประเภทรักษาความปลอดภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธีก็จะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอยอันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่
1: พ
2: ิ
1: เศษ
2: ก็จะประกอบด้วยสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อันดับแรกนี่พันเดี๋ยวมาเฉลยใช่ไหมฮะ
2: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
1: ครับ
2: พันนี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
1: ่ครับ
2: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
1: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันนี้ 100% เลยครับ
2: พันเนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันที่แตกต่างกัน
1: อ๋อครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามห
1: ร
2: ือยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์ก็จะมีแรงขบกัดที่สูงกว่านะครับล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันธุ์นี้ในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้ารบกันนะครับขี่ม้ารบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาเนี่ยปล่อยสุนัขพันธุ์นี้เข้าไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
1: โอ้โหอาวุธหนักนะฮะเนี่ย
2: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
1: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
2: โดยปกติเนี่ย เราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
1: ๆ
2: เออบอกว่ากัดเด็กอะไรต่างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
1: ที่ไม่ถูกต้อง
2: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดุเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิต
1: ร
2: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุ
1: ไม
2: ่กัด
3: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
2: จับได้ครับหนูจับได้
3: ทำไม
2: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
3: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะหู
1: น่ารัก
2: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตัวค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได้ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนพลุกพล่านต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
1: ์ครับ
2: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
1: ครับ
2: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1: ครับ
2: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจนะครับใช้ได้เฉพาะ2หน้าที่นี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล้เพราะเขาจะดุ
1: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า

0: โดยปกติแต่หากว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได
1: ้
0: ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันหนึ่งพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหารนะ
1: ครับ
0: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดี
1: น
0: ้
1: อย
0: นะ
1: ครับ
0: หรือว่าเบลเยียมเชพเพิร์ดนะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชพเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
1: เป็นหมาที่ alert
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้า alert ใช่ดีกว่า
1: alert กว่า
0: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
1: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
0: มีครับสุนัขตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคร
1: ับ อ๋อครับ
0: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อที่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
2: เราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
0: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
1: สถานีทดสอบกำลังใจ
0: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโดดโดดงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อแรงต่างตรงนี้
2: นี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะม
0: ี
2: ไหมคะ
0: มีคือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ติดอยู่
0: บ้านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
2: โอเคค่ะ
3: นั่งลง
1: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
0: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
1: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
0: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
1: อ๋อเหมือนเรื่องซ่อนแอบเลย
0: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างอย่างซุนวิ
1: ครับ
0: เราก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกตอนนี้เขาไปอยู่ตามซากพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได้
1: นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆ

0: เจออะไร
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยหลบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อันนี้เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหางฟังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้ละเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: ที่ทุกข้าวของเล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นผม
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมุติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาติดซ่อนทุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
2: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยคันแรกไม่เหนื่อยคันสองเหนื่อยคันสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งคันที่สามลองลากเขาออกไหมน้องคนดี
0: อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
1: มั่นใจว่ามีแน่นอน
0: โอเค
1: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
3: าบ้าจริงๆครับ
2: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะสุดยอดเลย
0: เก่งจริง
2: ๆแล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกสนุกนะคะ
1: หมอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อยนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลงมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
0: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
1: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนหน่อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกการกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึกแต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับ
0: คร
1: บตัวคุณแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
4: ครับ
1: นะครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดดเขาเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
2: ับ
1: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
0: ครับ
1: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดล
0: ม
1: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
0: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
1: ใส่ขวา
0: จับ
1: ให้แน่นจับให้แน่น
0: ให้รู้ยกนี้
5: แล้วก็
0: ขาระวัง

0: ยกมือเลยครับโอเคยกมือเลย
1: พอพี่พอพอพอไป
0: ไปไปดูคุณหมอดิ
2: คุณหมอมาค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นไรเลยค่ะคุณผู้ชมขาย
3: ังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
0: ใช
3: ่กัดไม่ปล่อยเลยนะ
0: กัดไม่ปล่อย
3: ไม่ยอมปล่อยเลย
0: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
3: ครับ
0: เดี๋ยวจะดูอาที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามใส่ตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
3: ไม่เอาแล้วฮะ
0: มาพอแล้วนะ
3: ปล่อยแล้ว
0: ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว
3: หัวใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้ว
0: ครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับกัดไม่แตกต่างกันการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่างๆยกเราสมมติฐานกันว่ามีปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขยังเป็นตัวสามารถสั่งปล่อยได
3: ้
0: ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
3: นี่เขายอมแล้วพอละ
0: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าให้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได้
3: โอ้ยนี่วิ่งนะ
0: วิ่งเลยครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วเพราะเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้
3: จ
0: ริงจริงไม่ใช่นะครับ
3: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ครอบคลุมทุกอย่าง
3: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16สัปดาห
3: ์ครับ
0: นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไงประมาณ4สัปดาห
3: ์4สัปดาห์ก่อน
0: พอรู้แล้วโอเคหลักการรู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขแล้วก็เริ่มฝึกกัน
3: ต้องขอขอบคุณพี่กศลมากนะครับพี
4: ่ครับ
3: ในโอกาสผมและน้องคนดีได้มา
4: ครับผม
3: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
3: โอเคไปทีนี้นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: หมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
5: คือในส่วนของโรงพยาบาลทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วตั้งแต่โรงเรียนสุนัขทหาร
3: ครับ
5: หน้าที่ฝึกศึกษา
3: ครับ
5: แผนกผสมพันธุ์ที่หน้าที่ผลิตสุนัข
3: ครับ
5: แล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าที่เวชระเบียนนะครับว่าสุนัขชื่ออะไร
3: ครับ
2: ชื่ออะไร
5: แล้วก็เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
3: ครับ
5: คือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแบบนี้นะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
3: ้อ๋อครับ
5: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไรนะครับแจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
3: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
5: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
3: ตัวนี้ปกติดีนะฮะถือว่าใช้ได้
5: อ
3: ัน
5: นี้ก็ถือว่าใช้
3: ได้
5: แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพูดง่ายเกรด C เนี้ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
3: เจ็บ
5: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
3: ทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพ
5: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
3: ้โอ้แย่เลย
5: หล
3: ุ
5: ด
3: อันนั้นหลุดปุ๊บ
5: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
3: อ๋อเสียเวลา
5: เสียเวลา
3: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังครบปีนึง
5: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
3: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
5: ก็เอา
3: ตัวที่ปกติดีไป
5: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
3: ครับเห็นมั้ยที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ย
2: ดี
3: มากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้บังคับสุนัข
4: ก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิดความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
0: รักเหมือน
4: ด
0: ู
4: แลเหมือนลูก
0: ใช่ใช่
4: ถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจเลยป่ะ
0: สุนัขคู่ใจครับใช
3: ่แม่ก็เป็นภาพที่มีความสุขจริงนะครับ
5: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
3: ครับ
5: ภาษาทหารเรียกว่าจำหน่ายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
3: อายุมากแล้ว
5: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพนักงานทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพนักงานแก่แล้วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเกรดได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี้ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
3: ดูแล
5: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
3: น้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
2: จมูกขาวตา
3: ข
2: ุ่น
3: หนวดขาวแล้วเนี่ย
2: หนวดขาว
3: ของเป็นงอกหมดแล้ว
2: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
6: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งในชีวิตของเรา
3: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
6: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
3: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมและก็น้องคนดีนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
2: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทรา3รถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตัมอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทานน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็น

0: ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆ จะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดนะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยเขาเป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism นะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด 5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุ

0: ราชธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่าฟู้ดเลิฟเวอร์ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
1: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
2: ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special Menu ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มต่อสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคนนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสื่อไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
3: นะคะตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
3: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้า

0: ผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
1: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมุติว่ามีงานอย่างสมมุติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
0: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับเผื่อใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
3: หนึ่งมันจะโกลประมาณ
0: พุทราสามรสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
4: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่แล้วก็เสียของแล้วแหละดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี
5: ่
4: ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วเนี่ยจะมาเป็นตัวยาที่

0: ฉีดกันนอน
1: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
0: ก็ถือว่าดีกว่านะ
1: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
0: ใช่เพราะปลูกแล้วถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
1: ครับก็คือ
0: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
1: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
0: ใช่
2: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางส่วนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศ

0: ัดสรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเรื่องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทํานา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: ค่ะสําหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
2: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทํามาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
2: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
2: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
2: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทําต่อยอดของกล้วย
0: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
0: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
2: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ํามันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนรักข้าราชการน่ะก็จะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นน่ะถ้ากล้วยน้ําว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะ100กว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนก็กระปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงมันรู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
2: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมี

0: ให้เสียบแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทํามาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทําป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากมั้ยคะแตกต่าง
0: ยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดน่ะ
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
0: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
2: ่สนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทําการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทําร้านค้าเล็กๆที่อําเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นแม่ค้าเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
1: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
0: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกระติ๊ดใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำเนี่ยคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10 นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
1: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
0: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนั่นนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5 นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15 นาทีมันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15 นาที
3: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
0: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
1: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250 บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
4: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9 ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธารินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
2: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
1: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
2: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาวๆ
1: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
2: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
1: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
2: ว
1: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
2: ใช่ค่ะ

0: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุกยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
1: คนทำอาหารก็สุก
0: ก็สุกด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
1: okay.
0: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
1: ์
0: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุกสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเอ๋ยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเอ๋ยคุณเอ๋ยจะให้เรียกคุณเอ๋ยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเอ๋ยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสคูลัสด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสคูลัสแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเอ๋ยว่าเวลาเอาไทยสคูลัสมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเอ๋ยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของ
0: ทอดอย่
1: างเงี้ยค่ะ
0: อย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเอยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเอยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเอยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสคูลัสแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสคูลัสเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเอ๋ยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.อะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คืออีกเมนูนึงแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีคุณเลยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลัสเป็นส่วนใหญ
0: ่โอเคเราก็ดูไทยสคูลัสอย่างเช่น
1: มันสามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะ

0: มีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
1: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: ไม่เป็นป้าแล้วค่ะ
0: จะเป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พศ50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดทองค่ะ
0: เห็ดทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเพราะอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่ายสามโมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่ายสามโมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้

0: ไอ้5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
2: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
2: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียน100กว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
2: เสียงเคลือนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
2: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
2: ่
1: อย
2: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: หนูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค
2: ่
1: ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลย

0: ที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
1: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนและป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กแล้วป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขฤทัยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: ข้อดีของมนุษย์เงินเดือนก็คือมีรายได้ประจำทุกๆเดือนนะคะทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและออมเงินในแต่ละเดือนได้ไม่ยากซึ่งหากว่าเรารู้จักที่จะวางแผนการเงินให้ดีแล้วอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะบรรดามนุษย์เงินเดือนนะคะนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับประจำทุกๆเดือนจากการทำงานแล้วนะคะก็ยังมีวิธีในการหารายได้เสริมหลายช่องทางด้วยกันค่ะบางคนก็บอกว่าทำงานมากขึ้นหน่อยเพื่อรับเงินล่วงเวลาหรือว่า OT นะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะขายของและบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทั้งนั้นเลยค่ะแต่ใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถให้เงินทำงานได้ค่ะซึ่งหนึ่งเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ก็คือกองทุนรวมและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เธอนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมค่ะและตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะที่รู้จักบริหารจัดการเงินนะคะที่สำคัญเขาสามารถกระจายเงินของตัวเองไปสร้างรายได้ต่อได้หลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีรูปแบบไหนบ้างเราสามารถนำไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณมรุตาอินด้วงหรือว่าคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: มาอยู่กับเราวันนี้บรรยากาศสบายๆเลยนะคะแต่มาคุยเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสบายหน่อยเป็นเรื่องของเงินค่ะแต่ก่อนอื่นทำความรู้จักคุณหญิงก่อนดีกว่านะคะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็หญิงนะคะปัจจุบันก็คือทำเกี่ยวกับในด้านของ investor relation ค่ะหรือว่าด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีการให้ข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทนะคะรวมถึงผลประกอบการหรือว่างบการเงินนะคะของบริษัทเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนสถาบันต่างๆนะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ต่างๆด้วย
0: หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกมาทำในส่วนของ IR ล่ะคะ
1: คือแต่เดิมแล้วนะคะก็คือทำในส่วนของธนาคารมาก่อนก็จะเป็นในส่วนของด้านวิเคราะห์สินเชื่อแล้วเราก็มองว่าเราจบทางด้านไฟแนนซ์มาด้วยก็น่าที่จะมาดูในส่วนของ IR ได้
0: ค่ะก็ต้องพบปะผู้คนเยอะทีเดียวนะคะทั้งคุยกับคนในองค์กรเองนะคะดูงบการเงินนะคะดูผลการเงินบริษัทแล้วค่อยไปบอกต่อกับหลายส่วนเลยทั้งนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์รวมถึงใครที่สนใจตัวบริษัทของเราด้วยนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าวิธีที่เรารับรายได้ของเราหลักๆเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่า IR น่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนถูกต้องไหมคะรายได้หลักก็น่าจะมาจากเงินเดือนแต่มีช่องทางอื่นด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะก็สำหรับของหญิงเองเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเงินเดือนหลักๆแต่ว่าเราก็จะมีลงในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เล็กๆน้อยๆน
0: ะคะ
1: เป็นพวกค่าเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยด
0: ้
1: วยอีกทางนึงเพราะว่าคือถ้าเกิดเรามีช่องทางเดียวเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายหรือว่าอื่นๆนะคะ
0: ค่ะก็เลยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

0: หลักๆก็คือต้องดูในส่วนของทำเลที่ตั้งนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้ก็คือว่าคนที่จะมาเช่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมองทำเลในความสะดวกสบายในการเดินทาง
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วระดับราคามีผลไหมคะ
0: ระดับราคามีผลไหมก็มีส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับส่วนที่ลูกค้าเขาจะได้ในการเดินทางเลยเขาจะมองตรงนั้นมากกว่า
1: ก็คงค่ากว่านะคะเพราะว่าถือว่าประหยัดค่ารถได้นะคะประหยัดเวลาได้จ
0: ่
1: ายแพงอีกหน่อยนึงถ้าได้ตามแนวรถไฟฟ้าก็คล่องตัวโดยเฉพาะชีวิตคนเมืองแบบนี้ด้วยนะคะสองช่องทางของรายได้คุณหญิงบอกว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะก็รายได้จากงานประจำกับรายได้จากอสังหาริมทรัพย์แต่เข้าใจว่าคุณหญิงก็มีการลงทุนประเภทอื่นด้วยเหมือนกันคืออะไรคะ
0: ก็จะเป็นในส่วนของกองทุนรวมนะคะอย่างของเราเองเวลาเราทำงานประจำเนี่ยมันก็จะมีการหักในส่วนของ provident fund เหมือนกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคือเราก็มองแล้วว่าในส่วนของกองทุนรวมที่เป็นในส่วนของ LTF อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเลือกกองของเราได้ว่าเราจะลงแบบไหนยังไง
1: งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกในรายละเอียดของกองทุนรวมนะคะถามเรื่องรายรับรายจ่ายก่อนดีกว่าคุณหญิงบอกว่าเนี่ยมีรายได้หลายช่องทางเหมือนกันนะคะรายได้เยอะแบบนี้ใช้จ่ายเก่งหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็ชอบช้อปปิ้งเนาะและแถมบางคนก็ชอบแต่งตัวด้วยคุณหญิงก็แบบชอบความสวยงามเราใช้จ่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเก็บออมมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วแผนการเวลาที่เราได้รับตัวเงินมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีการวางแผนออมไว้ก่อนเลย 20%
1: ค่ะ
0: และอีก 80% ก็ค่อยนำไปใช้จ่าย
1: ออมก่อนใช้
0: ใช่ออมก่อนใช้
1: ทำไมถึงใช้หลักการนี้ล่ะคะ
0: จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆด้วยว่าแบบถ้าเกิดเราได้รับเงินมาแล้วเราแบบรู้จักออมก็คือเราก็จะไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรามีระเบียบวินัยทางการเงินนะคะ
1: อย่างนี้ถ้าเราดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนี่ยเชื่อว่าคุณหญิงเองก็เป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะคือทำงานไปด้วยแต่ก็ใช้ชีวิตไปด้วยเหมือนกันนะคะเรามองว่าสไตล์แบบนี้ที่สังคมกำลังนิยมในปัจจุบันเนี่ยตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการนะคะในการที่จะใช้ชีวิตยังไงบ้างที่ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะหาความสุขใส่ตัวไปด้วย
0: พูดถึงการที่แบบว่าเราหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือน่าจะแบบมีการตอบแทนตัวเองอะไรเง
1: ี้
0: ยเป็นรางวัลให้กับตัวเองเพราะว่าคืออย่างการเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เราทำงานหนักๆมาเป
1: ็
0: นการชาร์จแบตให้เรากลับมาทำงานอาจจะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนต่างวัยก็อาจจะต่างกันว่าคนสมัยก่อนเองนะคะเขาก็จะเน้นการทำงานเต็มที่ในช่วงแรกของการทำงานของชีวิตนะคะพอช่วงที่สองเนี่ยก็อาจจะเน้นในการที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนแล้วค่อยมาเกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตแต่เราเนี่ยก็กลับกันเนาะเราก็ใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วยเลยนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่การลงทุนสินทรัพย์แรกที่เราลงทุนเลยคืออะไรคะคุณหญิง
0: น่าจะเป็นกองทุนนั่นแหละค่ะ
1: กองทุนรวม
0: กองทุนรวมเลยเพราะว่าเราก็คือรู้จักครั้งแรกในการทำงานเนี่ยก็คือ provident fund ที่เราจะต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมเราก็เลยมีความสนใจว่าในส่วนของกองทุนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เริ่มศึกษา
1: ก็เลยเข้ามาในโลกของกองทุนรวมก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อยอดเป็นหุ้นรายตัวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์คะ
0: เป็นหุ้นก่อนค่ะเป็นหุ้นก่อนแล้วเป็นอสังทีหลัง
1: เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยในรายละเอียดดีกว่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณหญิงเขาจะมีวิธีในการเลือกกองทุนที่น่าสนใจทีเดียวที่สำคัญเนี่ยสามแอสเซทที่ลงทุนนะคะหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าชอบกองทุนรวมลงทุนอย่างเดียวเลยบางคนบอกชอบหุ้นรายตัวนะคะตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็ได้กำไรเต็มแต่ว่าเสียทีก็เจ็บเหมือนกันนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเสือนอนกินไปยาวๆแต่คุณหญิงลงทุน3อย่างเลยเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าประสบการณ์ของเธอนั้นจะให้ข้อคิดอะไรกับการลงทุนทั้ง3ประเภทบ้างสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนค่ะมาต่อยอดกันนะคะว่าถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าคุณหญิงเองบอกว่าส่วนตัวเนี่ยสินทรัพย์ทางการลงทุนอันแรกเลยที่เราเลือกเข้าไปก็คือลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเลือกกองทุนอะไรเป็นกองทุนแรกเลยทำไมถึงเลือกกองทุนนั้นด้วย
0: ค่ะสำหรับกองทุนแรกที่หญิงเลือกก็จะเป็นในส่วนของ LTF ค่ะตัวนั้นก็มีการลงไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล
1: ้
0: วนนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คือเวลาที่จะลงอะไรเนี่ยก็จะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเราเองก็มองว่าเราสามารถที่จะยอมรับส่วนของการลงทุนได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เลยลงทุนไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนๆนะคะ
1: เราดูได้ยังไงอะคะว่าเอ๊ะเรารับความเสี่ยงได้สูงกลางหรือต่ำปกติเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้าง
0: ก็คือหลักๆก็คือเวลาที่เราเข้าไปดูในส่วนของกองทุนนะคะจะเข้าไปดูในส่วนของผลประกอบการของแต่ละบริษัทก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอเรามองเห็นทิศทางแล้วเราก็จะ เริ่มคิดว่าเราจะลงทุนสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ผลตอบแทนที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอายุก็มีผลนะคะเพราะว่าคุณหญิงอายุยังไม่เยอะแล้วก็ตอนเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็อย่าอายุน้อยกว่านี้ด้วยยิ่งเราอายุน้อยก็รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีเวลานะคะในการที่จะต่อยอดเงินได้อีกมากนะคะอีกทั้งเรื่องของการลงทุนในหุ้นเองถ้ามีเวลาให้เงินทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะค่อยๆลดลงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอเราเลือกลงทุนปุ๊บเนี่ยนะคะเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงแบบได้สูงเลือกลงทุนหุ้นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่าน LTF แล้วเราเลือกกองทุนกับบลจ.ยังไงอะคะ
1: ค่ะสำหรับการเลือกบลจ.คือหลักๆคือจะดูในส่วนที่เขาเคยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็ดูในส่วนของเงินปันผลด้วยบ้างว่าแบบมีการจ่ายเงินหรือว่ามีนโยบายการปันผลยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
0: ส่วนตัวชอบปันผลหรือว่าไม่ปันผลคะ
1: ไม่ได้ซีเรียสถึงว่าจะต้องมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็คือมันก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เราลงไปแล้วเราจะได้ผลตอบแทนตรงนี้ด้วย
0: ก็แล้วแต่สไตล์เนาะบางคนบอกว่าชอบเงินปันผลเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะได้มีผลตอบแทนออกมาด้วยแต่ว่าก็ต้องจำไว้ว่าปันผลเนี่ยจะโดนหักนะที่จ่ายนะคะสำหรับภาษี 10% นะแต่ว่าถ้าไม่เงินปันผลเนี่ยเขาก็จะเอาปันผลเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนต่อให้กับเราแต่คุณหญิงบอกว่าไม่ซีเรียสขอว่าผลตอบแทนในอดีตดีผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีแนวโน้มดีนะคะบลจ.น่าเชื่อถือนะคะเราก็สามารถลงทุนได้แล้วเสร็จแล้วพอเราลงทุนไปปุ๊บเนี่ยนะคะอะไรทำให้รู้สึกว่าถูกใจหรือว่าติดใจการลงทุนผ่านกองทุนรวมคะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าพอเราลงทุนไปแล้วก็คือความสะดวกความง่ายในการดูข้อมูลปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะเป็นพับลิกมากขึ้นเราสามารถที่จะค้นข้อมูลได้เลยว่าตอนนี้แต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนได้ผลตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยเราการลงไปเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วลงแบบเป็นดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะคะคือถัวเฉลี่ยลงทุนทุกเดือนหรือว่าเป็นแบบเงินก้อนเลยคะ
1: จะเป็นดอลลาร์มากกว่า
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: เพราะว่าคือเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าลงไปได้เรื่อย
0: ๆนอกจาก LTF แล้วนะคะเริ่มที่จะไปซื้อกองทุนประเภทอื่นเมื่อไหร่แล้วก็กองทุนประเภทอื่นที่เราเลือกเนี่ยเป็นหุ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้ว
1: จะเป็นประเภทหุ้นคล้ายๆเดิมเหมือนกันเพราะว่าคือในส่วนตัวแล้วก็คือลงในส่วนหุ้นด้วยก็คือทำให้มาต่อยอดแล้วก็วิเคราะห์รวมกันได
0: ้เวลาเราเลือกกองทุนเนี่ยนะคะเรามีความตั้งใจที่จะถือยาวแค่ไหนหรือว่าระหว่างทางมีการซื้อมาขายไปผัดเปลี่ยนสลับกองทุนตามผลการดำเนินงานที่ไม่ได้ดั่งใจหรือว่าได้ดั่งใจบ้างหรือเปล่าม
1: ีการสลับบ้างค่ะเพราะว่าก็คือจะดูทัมมิ่งหรือว่าดูว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจ อะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างช่วงปัจจุบันก็แนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของพวกตราสารประเภทตราสารหนี้หรือว่าพวกที่ลงในพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยคืออัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะมองหาอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
0: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดู 100% ของพอร์ตการลงทุนก็เป็นหุ้นซะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะเคยคำนวณไหมคะ
1: น่าจะประมาณเกือบ90ได้ละมั้งค่ะ
0: แล้วนอกนั้นราคาเป็นอะไร
1: ก็น่าจะเป็นพวกตราสารประเภทหนี้เล็กๆน้อย
0: ๆอ๋อตราสารหนี้ก็คือเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นการบาลานซ์พอร์ตด้วยเหมือนกันเวลาเราลงทุนไปแล้วนะคะถ้าเห็นข้อดีของกองทุนรวมเนี่ยบอกได้เนี่ยนับเป็นข้อได้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็อย่างแรกเลยค่ะด้วยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสิ่งแรกก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย
0: อ
1: ันนี้สำคัญอย่างที่สองก็คือในเรื่องของผลการตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลที่เราลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะได้รับตรงนี
0: ้ก็คือได้สองต่อท
1: ั้
0: งลดภาษีด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรามีการซื้อมาขายไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าซื้อสะสมไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ขายกองทุนรวมเลยค่ะ
1: ส่วนมากจะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้มีการขายออกไป
0: แต่ว่าเรียนก็มี2ด้านนะคะเราเห็นข้อเด่นของกองทุนรวมในหลายด้านไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของใช้เงินลงทุนไม่มากนักนะคะดอลลาร์คอสเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้500บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะรวมถึงมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารให้เรามีนโยบายหลากหลายที่สำคัญเนี่ยก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้นะคะเพื่อไปดูว่าผลงานในอดีตเขาเป็นอย่างไรแต่ก็มีอาจจะเป็นจุดด้อยเล็กน้อยของกองทุนรวมที่คุณหญิงเองก็สัมผัสได้เหมือนกันคืออะไรคะ
1: น่าจะเป็นในส่วนของเวลาที่เราอยากที่จะซื้อขายอยากที่จะขายกองทุนในช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีสภาพคล่องตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะต้องถือตามระยะเวลาที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนก็อาจจะต้องดูนโยบายหรือว่ายอมรับตรงนั้นให้ได้ก่อน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอย่างกองแรกที่คุณหญิงลงไปอย่าง LTF เนี่ยก็ต้องถือ
1: 5ปี
0: 5ปีเป็นทีตอนนี้ก็7ปีเป็นทีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณหญิงเองอายุแค่นี้แต่เริ่มลงทุนใน RMF แล้วด้วยทำไมถึงเริ่มซื้อ RMF แล้วล่ะคะ
1: ก็คือต้องเริ่มขยับแล้วเพราะว่าในส่วนของ

0: ฐานภาษีเองที่อยู่ใน LTF เริ่มจะไม่พอเราก็เลยขยับเป็นในส่วนของ
1: IMF
0: IMF ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นมาปีที่แล้ว
1: IMF เองเนี่ยเลือกลงทุนได้หลายนโยบายไม่เหมือน LTF ที่ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักใช่ไหมคะและเราเลือกสไตล์หรือว่านโยบายหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนใน IMF ยังไงล่ะคะ
0: จะเลือกเป็นในส่วนของกองทุนผสมกันนะคะระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเรายังมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะกับในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี
1: ้
0: แล้วก็มีในส่วนที่อาจจะสามารถทำรายได้หรือว่าผลตอบแทนได้มากขึ้นก็คือในตราสารทุน
1: ค่ะ
0: ก็เลือกเป็นในส่วนที่เป็นกองทุนผสมกัน
1: เดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มคิดนะคะที่จะไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเราเองเริ่มต่อยอดจากแค่ในหุ้นไทยไปหุ้นนอกแล้วหรือยังคะ
0: ตอนนี้ยังนะคะแต่ว่าก็เริ่มศึกษาบ้างแล้วค่ะว่าแบบในส่วนของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนเราชำนาญในส่วนของในประเทศอย่างเดียวก็เลยตรงนั้นยังไม่ได้ไปถึงนะคะ
1: ค่ะแล้วมีความกังวลในหุ้นต่างประเทศด้านไหนอีกบ้างคะ
0: น่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินนะคะแล้วก็อาจจะเรายังไม่ได้รู้จักในส่วนของหุ้นตรงนั้นได้ดีพอ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็แปลว่าเป็นคนที่ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจและรู้จริงมากกว่าที่จะไปลงตามกระแสนะคะแล้วก็อย่างค่าเงินถ้าไม่มั่นใจก็พักไว้ก่อนเลยนะคะก็เน้นหุ้นไทยเป็นหลักด้วยแต่ไม่ใช่แค่ใช้กองทุนรวมเท่านั้นเพราะว่าคุณหญิงเองก็ซื้อหุ้นเองด้วยในส่วนนี้ถ้า 100% เนี่ยกองทุนกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเองกี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: คือถ้าเป็นในส่วนของหุ้นเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยที่ซื้อเอง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะจะเป็นแบบเทรดเองหลักๆก็คือที่มองอย่างนั้นเพราะว่าคือเราจะได้คอยดูพวกตลาดหรือว่าพวกวอลุ่มในการซื้อขายเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราติดตามข่าวเลยอะไรเงี้ยเรารู้ว่าในช่วงไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะมีความคล่องตัวตรงนี้
1: สภาพคล่องสูงกว่า
0: ใช่
1: ไหมคะขายได้เลยราคาก็ราคาเดี๋ยวถามด้วยไม่ต้องไปรอสิ้นวันใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าทำการบ้านหนักกว่าใช้กองทุนรวมหรือเปล่าคะ
0: ก็ค่อนข้างหนักกว่าเพราะว่าบางทีราคาหุ้นอะไรเงี้ยมันก็จะผันผวนไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจของปีนี้ด้วยก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยดูว่าในส่วนของภาคธุรกิจไหนที่น่าสนใจอย่างตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยแล้ว GDP ก็เริ่มขยับขึ้นประมาณ 3% กว่า
1: ๆ
0: เราก็มองว่าในส่วนของภาคที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังคงได้อยู
1: ่
0: อย่างในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจธนาคารก็ยังสามารถลงได้เรื่อย
1: ๆ
0: หรือว่าในส่วนของภาคก่อสร้างเองที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
1: พัฒนา
0: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็สามารถที่จะลงได
1: ้ค่ะที่ผ่านมาถ้าดูเรื่องของผลตอบแทนเพราะว่าคุณหญิงเองก็พูดไปเยอะเหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ดูผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมที่เราไปเลือกลงทุนนะคะหรือแม้แต่ตัวหุ้นเองเนี่ยแล้วเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่า
0: ก็บางอย่างมันก็ไม่ได้ไปตามนั้นสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกเราก็จะมีแบบส่วนที่เราคาดหวังอยู่ในใจว่าระดับที่เรายอมรับได้อยู่ประมาณไหนอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะอ
1: ย่างถ้าลงทุนหุ้นหรือกองทุนเรามีเปลี่ยนกองเพราะว่าผลตอบแทนไม่ดีหรือคัดลอตหุ้นเพราะว่าขาดทุนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้บ้างไหมคะ
0: มีบ้างค่ะมีบ้าง
1: ก็คือมีวินัยให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะฝากไว้แล้วกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยากจะวางแผนการเงินรวมถึงบริหารจัดการเงินของตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะกองทุนรวมอยากแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือในส่วนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะกองทุนรวมก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีผลตอบแทนในการลงทุนนะคะอย่างมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยก็คือช่วยประหยัดในเรื่องของภาษีได้ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มต้นไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในอนาคตพอเรามองเห็นตรงนี้ก็คืออาจจะต่อยอดในการลงทุนด้านอื่นๆได้
1: อ
0: ีก
1: ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มลงทุนแล้วนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณหญิงเนี่ยอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ซื้อ IMF แล้วด้วยนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็วางแผนเกษียณไปด้วยในตัวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่มากกว่าเรื่องของการทำงานหารายได้ในหลายช่องทางแล้วก็คือต้องให้เงินทำงานด้วยนะคะจะผ่านกองทุนรวมก็ได้หุ้นรายตัวก็ได้หรือว่าคุณหญิงก็ใช้อสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเด็นนี้กันบ้างนะคะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ช่วงนี้นะคะเรามาฟังคำแนะนำจากกูรูจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะคะว่าถ้าอยากจะให้เงินทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างค่ะ
3: การเป็นมนุษย์เงินเดือนครับเราจะถึงอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวช่วยตอบโจทย์เลยนะครับในการที่จะทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุดครับทีนี้เราจะลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรครับที่จะให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนทางการเงินทุกอย่างครับท่านจะต้องมีเป้าหมายก่อนเลยนะครับว่าลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวครับระยะสั้นหมายถึงการลงทุนที่ต้องใช้เงินคืนไม่เกิน1ปีนะครับระยะยาวนี่คือตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งการกำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นระยะยาวนี้จะส่งผลต่อแผนการลงทุนของท่านนะครับในลำดับถัดไปนะครับนอกจากนี้แล้วครับเป้าหมายของท่านที่จะต้องกำหนดด้วยนะครับมี3แฟกเตอร์ครับเงินต้นผลตอบแทนและระยะเวลาครับท่านจะลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินต้นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนครับต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ครับและด้วยระยะเวลายาวนานแบบไหนซึ่งผมบอกแล้วว่ามีระยะสั้นและระยะยาวนะครับสำหรับขั้นตอนที่2ครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลกองทุนรวมครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่ากองทุนรวมที่เราจะเอาไปลงทุนนี้ครับมันลงทุนในอะไรในหุ้นหรือตราสารหนี้จะรู้ได้อย่างไรล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดต่อขอข้อมูลกองทุนรวมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวแทนขายกองทุนรวมโดยตรงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เอกสารอะไรครับที่เราจะต้องขอเขามีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกครับคือหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนส่วนสรุปครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fund Fact Sheet นะครับซึ่งข้อมูลกองทุนส่วนสรุปนี้จะมีสรุปอย่างน้อยๆ นะครับประมาณ 3-4 หน้าใช้เวลาอ่านกันมาสักนิดนึงนะครับไม่เกิน5นาทีแล้วท่านจะรู้เลยครับว่ากองทุนรวมนี้ลงทุนในอะไรแล้วมีเงื่อนไขการนำเงินเข้าออกอย่างไรบ้างเอกสารฉบับที่2ที่ท่านควรจะขอครับคือตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุนรวมนะครับซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่ากองทุนรวมที่ท่านกำลังจะเลือกซื้อนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วครับเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันนี้ครับเวลาเราไปติดต่อตัวแทนขายนะครับกองทุนรวมเขาก็จะบอกเขาว่ากองทุนรวมของเขาดีที่สุดแต่เราไม่เคยทราบเลยครับว่าดีที่สุดจริงหรือไม่เอกสารฉบับที่2เนี่ยแหละครับจะบอกครับว่ากองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยเปรียบเทียบแล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มประเภทกองทุนเดียวกันสำหรับขั้นตอนที่3ครับคือการประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ครับซึ่งบางคนนะครับไม่ได้เคยซื้อกองทุนรวมมาก่อนก็ไม่ต้องตกใจครับว่าเราจะมีระดับความเสี่ยงยอมรับได้ที่ตรงไหนนะครับปกติแล้วก่อนที่เราจะลงทุนครับเขาจะมีแบบสอบถามให้ครับตัวแทนขายจะให้แบบสอบถามเรานะครับกรุณาครับตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการแนะนำการลงทุนของผู้แนะนำการลงทุนต่อไปนะครับถ้าสมมติเรายอมรับการขาดทุนไม่ได้เลยนะครับกองทุนที่เราเหมาะสมที่จะลงทุนอาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นเลยนะครับแต่ถ้าท่านสามารถยอมรับผลขาดทุนได้ในบางช่วงเพื่อที่จะมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาวนะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอาจจะตอบโจทย์ของท่านได้ในตรงนี้สำหรับขั้นตอนที่4ครับท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ช่วยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านเพิ่มเติมครับปกติแล้วกองทุนรวมนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรกองทุนรวมไปลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนในหุ้นเวลาได้รับดอกเบี้ยมาหรือได้รับเงินปันผลมาตัวกองทุนรวมเองไม่ต้องจ่ายภาษี 10-15% หักหน้าที่จ่ายตรงนี้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดานะครับตรงนั้นได้ต่อแรกแล้วเด้งที่2ที่ท่านจะได้ครับคือการลงทุนในพวกกองทุน LTF หรือ IMF ครับ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว IMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ IMF เงินต้นที่ท่านลงทุนไปนะครับถ้าลงถูกต้องตามเงื่อนไขภาษีของสรรพากรแล้วเงินต้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่สรรพากรกำหนดขั้นตอนที่5ครับตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับสิ่งนี้สำคัญมากครับเวลาเราลงทุนไปแล้วนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับบ่อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วคือการหมั่นพิจารณาทบทวนผลตอบแทนนะครับว่าอยู่ในระดับที่ท่านยอมรับได้และตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่และเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วเป็นอย่างไรครับแค่นี้ท่านก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับผม
1: อยากมีรายได้เพิ่มไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือว่าใช้แรงทำเงินแต่อย่างใดนะคะเราสามารถให้เงินทำงานแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือได้เหมือนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายนะคะคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนกับเฟิร์นและทีมงานนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.or.th/education ก็ได้เหมือนกันมีความรู้เพียบทีเดียวค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

0: และนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

วัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผม เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมุ่งเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่กระดูกหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะ

ละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนเนลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนเนลแคปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเราดำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมันจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำเนี่ยครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่

เลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมเพอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ปลาดุกของดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ปลาดุกหางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ปลาดุกหางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ปลาดุกนะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าปลาดุกหางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ปลาดุกหางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะเนาะ1ในนั้นก็คือปลาดุกหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ปลาดุกหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่นะค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทีย

แล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวกในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเล

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเอกตติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเรา

เรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันเนี้ย activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและแอมที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่แอคทีเวททันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่สองก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่สามไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย

ไรแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากล้มมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่หนึ่งไงคะระดับที่หนึ่งเขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกมานะมานะนามัสเตะนามัสเตะก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ย

ไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้สิบครั้งเขารักเราสิบครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอเมเรสเนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชาย4หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะพอยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกัน

กันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสอย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพรับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่า

0: ที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์เปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอทคันนึงของ อ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อแล้วป่ะ
3: อืมใช่
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าป้าเรากลับบ้านกัน
1: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะเดินคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
4: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
5: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
6: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
5: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
6: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
5: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
6: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
2: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
3: เออทำไมไม่ไปกักตัว
2: น่ากลัว
4: เนี่ยเป็นโควิดออกมาทำไมเนี่ย
2: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
1: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
5: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะ

0: ค่ะธัญพร
1: มาค่ะ
0: ทิติมาม
1: าค
0: ่
1: ะ
0: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะมีอะไรหรือเปล่า
2: เราได้ยินว่าเวฟติดโควิดโดนกักตัว
3: จริงอ่ะ
2: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
3: หรอก็ว่าอยู่เลยวันนี้ไม่มา
2: ใช
0: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้กูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
4: ได้ค่ะ
0: อะไรบอกกูนะ
4: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะคะ
0: ได้เดี๋ยวกูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะ
4: ค
0: ่ะธนิสรค่ะ
5: ลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
6: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
7: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไป
3: เชิญครับมีอะไรครับ
4: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5ทับ2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: ผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
4: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่ะโอเค
4: ค่ะขอบคุณครับ
3: ครับผมเป็นนักเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
5: ใช่ค่ะหลังนี้ค่ะ
3: โอเค
4: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับคณะเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ
6: ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: เดี๋ยวครูเรียกชื่อนะคะธัญพรทิติมาวราเทพมาเป็นไงบ้างวราเทพปลอดใจดีแล้วนะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครั้งนะคะใช่ค่ะเราจะมาเรียนกันต่อไหนภาษาอังกฤษบ้างนะคะ
7: เวฟกลับมาเรียนแล้วค่ะทุกคนโควิดมันน่ากลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนนึงที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
2: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
2: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
2: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
2: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
2: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งาน นะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
2: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัว

0: ตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
1: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
0: ครับ
1: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโอ้ปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับจากไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
0: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
1: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
0: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
1: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
0: โอ้หลักแสนก็มีครับ
1: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
0: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
1: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
0: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อแล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
0: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
1: ับ เขา
0: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรอหรือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
0: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
1: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
0: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
1: ครับ
0: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
0: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
1: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
1: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
0: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
1: โซน3ครับ
0: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
1: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
0: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
1: สปรินต์
0: 100 เมตรใช่วิ่งแรงๆเนี่ยทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับ เพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
1: โซนที่2
0: ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรงี
1: ้
0: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเหมาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
0: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
0: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพีเอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อเลยครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้ยครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อยๆ พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่มือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบเซราอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: LTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มัน

0: มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
1: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันนึงอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็

ึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวถั่วเน่าแคปซึ่งจะหาที่อยู่ไม่ได้ตัวถั่วเน่าแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเราดำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

เป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดวงรำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดูของดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดูหางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดูของดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดูนะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดูหางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยแล้วนะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดูของดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มาเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะ1ในนั้นก็คือประดูของดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดูหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1 มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้หญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวนะไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่สองในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมีมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเล

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมการพัฒนามันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอลสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะด้วยกับเพื่อนลองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไ ต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่อเมริกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยนะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นมั้ยเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่มั้ยคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนมัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนนึงเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนมัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านมัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือ
1: การน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไป
0: ไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บตกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หา

ผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดนึงทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกล้งกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกล้งใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่อื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือ
ทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอทคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือ

เรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activateสาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้น
3: โรงงานพวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนนี้ครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนครับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
10: อร่อย
9: อร่อยค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
11: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
12: เด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาภาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
13: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพอสอนน้องแล้วน้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
14: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะ มองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
10: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงสงของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทรา3รถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศประพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างคอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตันอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวาน ค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์อะค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแล้ว

0: สารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ยัง

0: เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
1: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค
0: ์โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนตุลาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special เมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไป

0: ผมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคันนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสือไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย3 โมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
1: เราถ่ายหล่อตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้เลยนะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
1: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5 โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2 ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24 วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3 เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22 คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
3: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมติว่ามีงานอย่างสมมติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะค่ะ
4: แล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
0: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับ เผื่อใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทรา3รสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
5: 1มันจะโกรธประมาณ
0: พุทรา3รสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นนะครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
6: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่แล้วก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี่ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วนี่เราจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันเอหนอน
7: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
6: ก็ถือว่าดีกว่านะ
7: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
6: ใช่เพราะปลูกแล้วถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราไปตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
7: ครับก็คือ
6: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
7: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
6: ใช่
0: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางสวนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: จัดสรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเรื่องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทํานา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: ค่ะสําหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพะยูงพะยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วย

0: ของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
0: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
0: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
0: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
0: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
0: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
0: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
2: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
2: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
0: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนข้าราชการอะเราจะโทรมาสั่งตลอดเราสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นอะถ้ากล้วยน้ำว้านะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้
1: ะ
0: ร้อยกว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเขาก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงมันรู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
0: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบๆแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทำป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
0: มันจะยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดนะ
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
0: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่
0: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
0: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไปประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
0: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อย
1: ๆหมุนเวียนไป
0: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
0: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่ค่ะ
0: จ้ะ
4: อย่างของพี่อรนิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือจะทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นแม่ค้าเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
2: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
0: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะติดใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
2: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่จึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
0: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนะนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาที จากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
1: ส่วนไส้นะคะเขาทำยังไงบ้างคะ
0: ไส้เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
2: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
5: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธาริณีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
2: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
1: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
2: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาว
1: ๆผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
2: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
1: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
2: ว
1: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
2: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
1: คนทำอาหารก็สุข
2: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
1: okay.
2: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
1: ์
2: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
0: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็น
0: ของทอดอ
1: ย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสกุลัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสกุลัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสกูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.อะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสกูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสกูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสกูลลันช์คือเราทำอีกเมนูนึงแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีคุณเลยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสกูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสกูลัส
1: อย่างเช่นมันสามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: แล้วเป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พศ50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โอ้วันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำเข้าไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: าว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อยทำไม
1: ค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลื่อนนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เคลือไปหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: กินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ั้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนหนึ่งเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วก็ยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้มั้ยได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
1: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
3: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
4: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
5: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านบ่ฮื้อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
6: า
5: ะ
6: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
7: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
3: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
1: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B Number 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับนั่นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์คาพยพนะครับทุกสถาบันของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตรา วัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิด

เพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี 2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี 2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับนึงหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังค

0: มอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึง10%ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึง10%แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึง10%ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึง23%แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราพอสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศ

0: ไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะแล้วจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลคาดประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นจาก03คือ 3.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ second baby boom ก็คือว่า baby boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง second baby boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึง The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับงานรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้และเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่า ควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆต่อเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากแต่ก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการ เพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65 ถึง 70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือตอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทย

จะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ1:48ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29-37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับ

0: ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านหนึ่งกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้ง2ท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลเราก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปยังชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี่ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเอานำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน5หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่า
องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

0: ทำไมคุณถึงแช่เลนขวา15%คือจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
1: ผมคือส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอ
0: ว่างั้นก็ได้
1: คือมันเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะ
0: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเราควบคุมมันไม่ได้ที่คุณเห็นผมบ่อยคุณรู้สึกผิดบ้างไหม
1: ไม่เลย
0: โอเคลองไปดูสิ่งที่คุณทำ

0: ได้นะ
1: แต่ลดความเสี่ยงได
0: ้มันอาจจะเป็นเพราะเขาประมาทก็ได
1: ้พอความเร็วที่คุณขับมีคนอยู่ในเลนขวาแต่แรกแล้วลูกบอลนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันถ้าคุณรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถึงกำมันทองนั้นได้ดีขึ้นลูกบอลจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว

0: Nhìn bông như mày.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ

0: ชิราวันทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
1: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่อ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นและเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดี

ำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่ม

ตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวนึงมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาก็ซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีแล้วก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

ไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงโมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะ

0: เราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ตกได้ค่ะ
2: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
0: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหม

0: ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
2: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
3: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ห

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิต

0: างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: สัตว์น่ารู้วันนี้ Worm WORM Worm แปลว่าหนอนFowl, FLOWER, Fowl, แปลว่าดอกไม้ Orchid, ORCHID, Orchid, แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้นี่ไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดจะเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่ใช่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นไหมใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้
1: เป็น EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค่ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ทีหลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
0: แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: วานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
0: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
0: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: เข้าเตาอบได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค
0: ่
1: ะ
0: เอาละคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวก็คือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่บินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตานะครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไม่ได้ตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อมาเก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยตู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
0: ประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟางครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพ ื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เอามันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยมีสับปะรด
2: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
0: ครับผมอื้องั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะ
2: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเพราะขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
0: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกนี
2: ้
0: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
2: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
0: ฉีกแล้ว
2: หักได้เลยครับ
0: มาแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้ว
2: ชิมซิ
0: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
2: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
0: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
2: เนี่ยผัก
0: อันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
2: ได
0: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
2: ้ได้ครับงัดออกสักตานึงมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
0: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
2: ครับ
0: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
2: ใช่
0: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
2: มันก็จะมีปัตเวียครับ
0: ใช่ไหม
2: ทานปัตเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
2: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
2: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกศหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกศคุณผู้ชมไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
2: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
2: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
2: ใช
0: ่แกนเราก็กินได้อีก
2: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
2: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนอะหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
2: ใช่ครับ
0: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกอนโอเคเอาเปลือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวจี้ค่อยๆจี้ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
2: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
2: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
2: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
2: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อเขาเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
0: น้ำไปทำอะไรได้ไหม
2: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
2: ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
2: ครับ
3: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
2: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู
2: ้
0: ชมดีๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
2: อยู่ตัวใช่
0: พออยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
2: ่อใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
2: ่
0: อ
2: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช
2: ่
0: ไหมพ่อ
2: ใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
2: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได
0: ้นี่แหละคุณผู้ชมนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
2: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
0: ับอ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
2: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ใน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอัน
0: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
2: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
2: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
0: ไหม้
2: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
2: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
2: ่
0: อ
2: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
2: มีครับเพราะเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี
2: ้ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุรินทร์ไม่ดำ
2: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่อไม่ได้หวานน้ำตาลมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยคือหวานน้อยอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
2: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
2: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
2: 3-5เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
4: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
4: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
4: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
4: หางกะทิค่ะ
0: อันนี้ผมเร่งไฟนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
4: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยนึงเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
4: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
4: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
4: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
4: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
4: ใช่
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
4: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
4: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
4: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออโอ้ยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: แล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
3: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไปในบ้าน
3: แม่รีบแม่รีบแม่รีบ
2: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจะกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ําแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
3: ่
2: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
4: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
2: หล่นหล่น
4: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปีหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
4: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
2: อร่อยเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
4: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
2: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
4: ใช่
2: ครับผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
4: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
4: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผมมาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชบุตรช่วยในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่า

0: ตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณ

0: ชมด้วยล่ะครับ
1: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
0: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
1: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
0: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งค่ะพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนปุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่ง

0: และปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำ3น้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากับปลาน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะเปียครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางค์จะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบๆก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

น้ำยาน้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: คะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าออกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสู
1: งมากเลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะนวดไปตะนวด
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: โอ้ถือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อค่ะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างต้นนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้าเมื่อคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันออกใบแล้ว
0: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ
1: ้
0: โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่นะคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนาะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ่ได้ละ
1: โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสุดสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีนะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล
1: ้
0: ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมัน
1: พูดง่ายเอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: จะมะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมมะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: จ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: จ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: จ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
0: จ้า
1: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: จึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บ่อยแน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่าอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่มั้ยแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: ของจากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ลูกต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
1: อ้าวขาดคิงจะต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: เออมันขาดคิง
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อนเด
0: ี๋
1: ยวมินตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยสับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแตกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างบอกว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยจัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิล ATV นะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกมาทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
4: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลยใช่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
4: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: ใกล้แล้วนะ
4: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
4: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
4: ่
2: ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็ไม่
4: ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้โหคำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
4: ไปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
5: ่ประมาณนั้น
3: อยู่
4: มาคืนนึงแล้ว
5: อยู่มาคืนน
4: ึ
5: ง
4: แล้วโอเค
5: มา
4: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
5: ่นี่
4: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้น
5: ๆน้องแม็กเดี๋ยวนี้นะ
2: อ๋อใช่ค่ะ
4: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
5: ของหนักกันเลย
4: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
4: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
5: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
4: เออใช่ดิ
5: ใช่
4: ผมรู้สึกว่า
5: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
4: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
5: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ถักให้กระดูกให้มันถี่ขึ้นถ
2: ัก
5: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
4: ่ใช่ใช่
5: ประมาณ80ไม่เกิน100
4: ม
5: ีตกท้องช้างแน
4: ่ม
5: ไม่ว่างานเบาหรือ
4: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดเงี้ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
5: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
4: พอแล้ววางเทิน
5: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
4: ื่อ
5: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
5: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
4: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากแต่ของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
5: ประมาณนั้นเลย
4: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเต้

0: นี่ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่า
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหล
2: ายก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
0: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบนคร
2: ับ มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่
0: ประกบกัน
1: ไม่ใช่
0: ไกลพี่ไหนผมไปพลาดไกลไงที่ต้องไปวงไกลกันนะเว้ย
1: อันนี้แล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่ไหมพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: แล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่โอ้ลวงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นประบาด
1: ทิปจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือคำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยึดทีละข้างเนาะ
1: ยึดทีละข้างก่อน
0: ตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได
2: ้มันเหลืออยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เดี๋ยวอันตรายโอเคโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะนี่คือเส้นรอบรูปเลยครับ
1: ที่ปรับเข้าให้หมดเลย
2: ปรับไปเลย
0: น่าจะฝากสาระวัง
2: นี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปาก
0: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ย

0: แต่ว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลยถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
1: ทิปดังตัวนี้ครับ
0: ดูแนวกับมาดูแนวกับเพื่อน
2: ใช่เออเปิดให้มัน
1: ตรงนี้ด้วยอ๋อตัวนี้เราจะเป็น

0: สวยเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ดูดีเลย
1: อยู่เลยสวยมาก
2: เดี๋ยวโครงสร้างกันยัง
1: อ๋ออันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
3: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
1: แข้งเนี่ยยึดไปเรื่อย
3: ๆอ่ะยึดได้เลยครับเดี๋ยวผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: น
1: ี่ชั้นที่3
0: ชั้น1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบน
1: น
2: ี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวาง
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: แบบนี้
0: ก็จริงก็คือมือติดนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล้ว
1: ไป
0: ดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านนารมิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและอยากเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นไหมว่าแสงเนี่ยหรือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก มาก
0: เลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนเลย
1: น้ำหนัก
2: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวนี้มันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
2: 1ถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
1: เพราะถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
2: ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
2: ลองก่อน
1: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองหน่อย
2: จะเห็นนะ
1: ครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวผมเอาบาน
0: นี้มาให้เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
1: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
2: นี่หรอ
0: ใช่นั่นแหละ
2: ปล่อยแล้ว
1: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
0: สวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่

0: ราะเรายังไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
1: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
0: ่
1: ประมาณนี้ครับ
0: เห็นอย่าง
1: น
0: ี้
2: เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้นึงไหม
1: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได้
2: ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
1: มันจะแกว่งนิดนึง
2: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
1: ใช่
0: ช่วย
1: ได้
0: ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ใช่
0: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมก็จะ
1: ติดบาน
0: มันจะเหลือแค่ไหน
2: เฮ้ยได้อ่ะคุณทันสาวมาก่อน
0: นี่ลอง
1: ครับผม
0: ลองฟิกเลยไหมฮะลองกระจายฟิกเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: เฮ้ยมันก็
2: ได้
0: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
2: ใช่
0: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
1: ตัวข้างบนครับ
0: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
1: ล็อกสนิท
0: ล็อกสนิท
1: ตัวล็อก
0: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขเลยก็มาขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนตรงนี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางข้างบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได
0: ้เออ
1: มันไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็
1: ใช่ทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นอย่าง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ชุดยางใหม่เป็นไงบ้างมึงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากหนูเลื่อนเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้างอ่ะ
3: โอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคพอเก็บ
0: เลยไม่ชอบด้วยไอเดียแบบว่าทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออนี
3: ่แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไง
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกะตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่
0: ดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของการอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่าง
1: เงี้ยหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบโห
0: ด
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเดินผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงอันนี้มันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลจ้ะถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมอาจจะจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณคนตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณนางกวางมากที่ให้พื้นที่เราพันเอกลวิทย์นะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะฮะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างมาทำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้ข้างโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูละกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามามั่งล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: Amarin TV
3: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้วมีน้ำไหลนะครับเช็คชักโครกนะครับน้ำรั่วน้ำซึมตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วๆไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ย

นะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวนี้มันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

ื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมคือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่แค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูหน่อยว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางมันแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับมันจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาละนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆทริคง่ายๆแบบเนี้ยดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

ัตโตมัตจากชิ้นเดียวๆเนี่ยเราสามารถที่จะแยกองค์ประกอบมันได้หลายๆอย่างนะครับให้คนที่มากินเนี่ยได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆกับคัตโตมัตที่ทำการเปลี่ยนรูปแบบจานนี้ด้วยนะครับ

0: ข้อดีของมนุษย์เงินเดือนก็คือมีรายได้ประจำทุกๆเดือนนะคะทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและออมเงินในแต่ละเดือนได้ไม่ยากซึ่งหากว่าเรารู้จักที่จะวางแผนการเงินให้ดีแล้วอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะบรรดามนุษย์เงินเดือนนะคะนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับประจำทุกๆเดือนจากการทำงานแล้วนะคะก็ยังมีวิธีในการหารายได้เสริมหลายช่องทางด้วยกันค่ะบางคนก็บอกว่าทำงานมากขึ้นหน่อยเพื่อรับเงินล่วงเวลาหรือว่า OT นะคะหรือบางคนก็เลือกที่จะขายของและบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มทั้งนั้นเลยค่ะแต่ใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถให้เงินทำงานได้ค่ะซึ่งหนึ่งเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ก็คือกองทุนรวมและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เธอนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมค่ะและตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะที่รู้จักบริหารจัดการเงินนะคะที่สำคัญเขาสามารถกระจายเงินของตัวเองไปสร้างรายได้ต่อได้หลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีรูปแบบไหนบ้างเราสามารถนำไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับคุณมรุตาอินด้วงหรือว่าคุณหญิงคะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาอยู่กับเราวันนี้บรรยากาศสบายๆเลยนะคะแต่มาคุยเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยสบายหน่อยเป็นเรื่องของเงินค่ะแต่ก่อนอื่นทำความรู้จักคุณหญิงก่อนดีกว่านะคะว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็หญิงนะคะปัจจุบันก็คือทำเกี่ยวกับในด้านของ investor relation ค่ะหรือว่าด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะมีการให้ข้อมูลแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทนะคะรวมถึงผลประกอบการหรือว่างบการเงินนะคะของบริษัทเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนสถาบันต่างๆนะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ต่างๆด้วย
0: หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกมาทำในส่วนของ IR ล่ะคะ
1: คือแต่เดิมแล้วนะคะก็คือทำในส่วนของธนาคารมาก่อนก็จะเป็นในส่วนของด้านวิเคราะห์สินแล้วเราก็มองว่าเราจบทางด้านไฟแนนซ์มาด้วยก็น่าที่จะมาดูในส่วนของ IR ได้
0: ค่ะก็ต้องพบปะผู้คนเยอะทีเดียวนะคะทั้งคุยกับคนในองค์กรเองนะคะดูงบการเงินนะคะดูผลการเงินบริษัทแล้วค่อยไปบอกต่อกับหลายส่วนเลยทั้งนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์รวมถึงใครที่สนใจตัวบริษัทของเราด้วยนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าวิธีที่เรารับรายได้ของเราหลักๆเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะว่า IR น่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนถูกต้องมั้ยคะรายได้หลักก็น่าจะมาจากเงินเดือนแต่มีช่องทางอื่นด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะก็สำหรับของหญิงเองเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเงินเดือนหลักๆแต่ว่าเราก็จะมีลงในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เล็กๆน้อยๆน
0: ะคะ
1: เป็นพวกค่าเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยด
0: ้
1: วยอีกทางนึงเพราะว่าคือถ้าเกิดเรามีช่องทางเดียวเนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายหรือว่าอื่นๆนะคะ
0: ค่ะก็เลยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเป็นแบบไหนคะเป็นแบบบ้านหรือว่าเป็นแบบคอนโดมิเนียมคะ
1: เป็นในคอนโดมิเนียม
0: แล้วก็ซื้อมาปล่อยเช่า
1: ใช่ค่ะ
0: มีเยอะไหมคะกี่ห้องแล้ว
1: มีที่เดียวค่ะ
0: ที่เดียว
1: ใช่
0: กำลังเริ่มต้น
1: แล้วก็มีของเราเองด้วย
0: ที่เราอยู่อาศัยเองนะคะแล้วเราเลือกยังไงอะคะเวลาเลือกคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าอะคะในการลงทุน
1: หลักๆก็คือต้องดูในส่วนของทำเลที่ตั้งนะคะเพราะว่าส่วนตรงนี้ก็คือว่าคนที่จะมาเช่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมองทำเลในความสะดวกสบายในการเดินทาง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วระดับราคามีผลไหมคะ
1: ระดับราคามีผลไหมก็มีส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับส่วนที่ลูกค้าเขาจะได้ในการเดินทางเลยเขาจะมองตรงนั้นมากกว่า
0: ก็คงค่ากว่านะคะเพราะว่าถือว่าประหยัดค่ารถได้นะคะประหยัดเวลาได้จ่ายแพงอีกหน่อยนึงถ้าได้ตามแนวรถไฟฟ้าก็คล่องตัวโดยเฉพาะชีวิตคนเมืองแบบนี้ด้วยนะคะสองช่องทางของรายได้คุณหญิงบอกว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะก็รายได้จากงานประจำกับรายได้จากอสังหาริมทรัพย์แต่เข้าใจว่าคุณหญิงก็มีการลงทุนประเภทอื่นด้วยเหมือนกันคืออะไรคะ
1: ก็จะเป็นในส่วนของกองทุนรวมนะคะอย่างของเราเองเวลาเราทำงานประจำเนี่ยมันก็จะมีการหักในส่วนของ provident fund เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าคือเราก็มองแล้วว่าในส่วนของกองทุนรวมที่เป็นในส่วนของ LTF อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถเลือกกองของเราได้ว่าเราจะลงแบบไหนยังไง
0: งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกในรายละเอียดของกองทุนรวมนะคะถามเรื่องรายรับรายจ่ายก่อนดีกว่าคุณหญิงบอกว่าเนี่ยมีรายได้หลายช่องทางเหมือนกันนะคะรายได้เยอะแบบนี้ใช้จ่ายเก่งหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยก็ชอบช้อปปิ้งเนาะและแถมบางคนก็ชอบแต่งตัวด้วยคุณหญิงก็แบบชอบความสวยงามเราใช้จ่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเก็บออมมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วแผนการเวลาที่เราได้รับตัวเงินมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีการวางแผนออมไปก่อนเลย 20%
0: ค่ะ
1: และอีก 80% ก็ค่อยนำไปใช้จ่าย
0: อ๋อออมก่อนใช้
1: ใช่ออมก่อนใช้
0: ทำไมถึงใช้หลักการนี้ล่ะคะ
1: จริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็กๆด้วยว่าแบบถ้าเกิดเราได้รับเงินมาแล้วเราแบบรู้จักออมก็คือเราก็จะไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้เรามีระเบียบวินัยทางการเงินนะคะ
0: อย่างนี้ถ้าเราดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนี่ยเชื่อว่าคุณหญิงเองก็เป็นเวิร์คไลฟ์บาลานซ์นะคือทํางานไปด้วยแต่ก็ใช้ชีวิตไปด้วยเหมือนกันนะคะเรามองว่าสไตล์แบบนี้ที่สังคมกําลังนิยมในปัจจุบันเนี่ยตอบสนองกับสิ่งที่เราต้องการนะคะในการที่จะใช้ชีวิตยังไงบ้างที่ทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะหาความสุขใส่ตัวไปด้วย
1: พูดถึงการที่แบบว่าเราหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือน่าจะแบบมีการตอบแทนตัวเองอะไร
0: เป็นรางวัล
1: เป็นรางวัลให้กับตัวเองเพราะว่าคืออย่างการเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เราทํางานหนักๆมาเป็นการชาร์จแบตให้เรากลับมาทำงานอาจจะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนต่างวัยก็อาจจะต่างกันว่าคนสมัยก่อนเองนะคะเขาก็จะเน้นการทำงานเต็มที่ในช่วงแรกของการทำงานของชีวิตนะคะพอช่วงที่สองเนี่ยก็อาจจะเน้นในการที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนแล้วค่อยมาเกษียณแล้วค่อยใช้ชีวิตแต่เราเนี่ยก็กลับกันเนาะเราก็ใช้ชีวิตไปด้วยทำงานไปด้วยเลยนะคะจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกของการลงทุนสินทรัพย์แรกที่เราลงทุนเลยคืออะไรคะคุณหญิง
1: กองทุนนั่นแหละค่ะ
0: กองทุนรวม
1: กองทุนรวมเลยเพราะว่าเราก็คือรู้จักครั้งแรกในการทำงานเนี่ยก็คือ provident fund ที่เราต้องจ่ายทุกๆเดือนใช่ไหมเราก็เลยมีความสนใจว่าในส่วนของกองทุนรวมเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เริ่มศึกษา
0: ก็เลยเข้ามาในโลกของกองทุนรวมก่อนนะคะแล้วค่อยไปต่อยอดเป็นหุ้นรายตัวหรือว่าอสังหาริมทรัพย์คะ
1: เป็นหุ้นก่อนค่ะเป็นหุ้นก่อนแล้วเป็นอสังทีหลัง
0: เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยในรายละเอียดดีกว่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณหญิงเขาจะมีวิธีในการเลือกกองทุนที่น่าสนใจทีเดียวที่สําคัญเนี่ยสามแอสเซทที่ลงทุนนะคะหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็มีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าชอบกองทุนรวมลงทุนอย่างเดียวเลยบางคนบอกชอบหุ้นรายตัวนะคะตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็ได้กําไรเต็มแต่ว่าเสียทีก็เจ็บเหมือนกันนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นเสือนอนกินไปยาวๆแต่คุณหญิงลงทุน3อย่างเลยเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าประสบการณ์ของเธอนั้นจะให้ข้อคิดอะไรกับการลงทุนทั้ง3ประเภทบ้างสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: คุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนค่ะมาต่อยอดกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกลงทุนเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าคุณหญิงเองบอกว่าส่วนตัวเนี่ยสินทรัพย์ทางการลงทุนอันแรกเลยที่เราเลือกเข้าไปก็คือลงทุนในหุ้นผ่านกองทุนรวมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเลือกกองทุนอะไรเป็นกองทุนแรกเลยทําไมถึงเลือกกองทุนนั้นด้วย
1: ค่ะสําหรับกองทุนแรกที่หญิงเลือกก็จะเป็นในส่วนของ LTF ค่ะตัวนั้นก็มีการลงไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คือเวลาที่จะลงอะไรเนี่ยก็จะประเมินความเสี่ยงก่อนว่าเรายอมรับได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเราเองก็มองว่าเราสามารถที่จะยอมรับส่วนของการลงทุนได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็เลยลงทุนไปในส่วนของกองทุนที่เป็นหุ้นล้วนๆนะคะ
0: เราดูได้ยังไงอะคะว่าเอ๊ะเรารับความเสี่ยงได้สูงกลางหรือต่ําปกติเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรบ้าง
1: ก็คือหลักๆก็คือเวลาที่เราเข้าไปดูในส่วนของกองทุนนะคะจะเข้าไปดูในส่วนของผลประกอบการของแต่ละบริษัทก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอเรามองเห็นทิศทางแล้วเราก็จะ เริ่มคิดว่าเราจะลงทุนสักประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ถึงจะได้ผลตอบแทนที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอายุก็มีผลนะคะเพราะว่าคุณหญิงอายุยังไม่เยอะแล้วก็ตอนเริ่มต้นลงทุนเนี่ยก็อย่าอายุน้อยกว่านี้ด้วยยิ่งเราอายุน้อยก็รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีเวลานะคะในการที่จะต่อยอดเงินได้อีกมากนะคะอีกทั้งเรื่องของการลงทุนในหุ้นเองถ้ามีเวลาให้เงินทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยความเสี่ยงก็จะค่อยๆลดลงด้วยเหมือนกันนะคะแล้วพอเราเลือกลงทุนปุ๊บเนี่ยนะคะเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงรับได้สูงเลือกลงทุนหุ้นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่าน LTF แล้วเราเลือกกองทุนกับบลจ.ยังไงอะคะ
1: ค่ะสำหรับการเลือกบลจ.คือหลักๆคือจะดูในส่วนที่เขาเคยมีผลการดําเนินงานที่ผ่านมาแล้วก็ดูในส่วนของเงินปันผลด้วยบ้างว่าแบบมีการจ่ายเงินหรือว่ามีนโยบายการปันผลยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
0: ส่วนตัวชอบปันผลหรือว่าไม่ปันผลคะ
1: ไม่ได้ซีเรียสถึงว่าจะต้องมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีก็คือมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราลงไปแล้วเราจะได้ผลตอบแทนตรงนี้ด้วย
0: ก็แล้วแต่สไตล์เนาะบางคนบอกว่าชอบเงินปันผลเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะได้มีผลตอบแทนออกมาด้วยแต่ว่าก็ต้องจําไว้ว่าปันผลเนี่ยจะโดนหักนะที่จ่ายนะคะสำหรับภาษี 10% นะแต่ว่าถ้าไม่เงินปันผลเนี่ยเขาก็จะเอาปันผลเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนต่อให้กับเราแต่คุณหญิงบอกว่าไม่ซีเรียสขอว่าผลตอบแทนอดีตดีผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีแนวโน้มดีนะคะบลจ.น่าเชื่อถือนะะเราก็สามารถลงทุนได้แล้วเสร็จแล้วพอเราลงทุนไปปุ๊บเนี่ยนะคะอะไรทําให้รู้สึกว่าถูกใจหรือว่าติดใจการลงทุนผ่านกองทุนรวมคะ
1: ก็คือ เหมือนกับว่าพอเราลงทุนไปแล้วก็คือความสะดวกความง่ายในการดูข้อมูลปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะเป็น public มากขึ้นเราสามารถที่จะค้นข้อมูลได้เลยว่าตอนนี้แต่ละบริษัทเป็นยังไงบ้างหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนได้ผลตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยเราก็เลยมีการลงไปเรื่อยๆ
0: ค่ะแล้วลงแบบเป็นดอลลาร์คอสเอเวอเรจนะคะคือถัวเฉลี่ยลงทุนทุกเดือนว่าเป็นแบบเงินก้อนเลยค่ะ
1: จะเป็นดอลลาร์มากกว่า
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: เพราะว่าคือเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าลงไปได้เรื่อย
0: ๆนอกจาก LTF แล้วนะคะเริ่มที่จะไปซื้อกองทุนประเภทอื่นเมื่อไหร่แล้วก็กองทุนประเภทอื่นที่เราเลือกเนี่ยเป็นหุ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนแล้ว
1: จะเป็นประเภทหุ้นคล้ายๆเดิมเหมือนกันเพราะว่าคือในส่วนตัวแล้วก็คือลงในส่วนหุ้นด้วยก็คือทำให้มาต่อยอดแล้วก็วิเคราะห์รวมกันได
0: ้เวลาเราเลือกกองทุนเนี่ยนะคะเรามีความตั้งใจที่จะถือยาวแค่ไหนหรือว่าระหว่างทางมีการซื้อมาขายไปผัดเปลี่ยนสลับกองทุนตามผลการดำเนินงานที่ไม่ได้ดั่งใจหรือว่าได้ดั่งใจบ้างหรือเปล่าม
1: ีการสลับบ้างค่ะเพราะว่าก็คือจะดูทามมิ่งหรือว่าดูว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมไหนที่น่าสนใจ อะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างช่วงปัจจุบันก็แนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของพวกตราสารประเภทตราสารหนี้หรือว่าพวกที่ลงในพันธบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยคืออัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างที่จะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะมองหาอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
0: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าดู 100% ของพอร์ตการลงทุนก็เป็นหุ้นซะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะเคยคำนวณไหมคะ
1: น่าจะประมาณเกือบ90ได้ละมั้งค่ะ
0: แล้วนอกนั้นราคาเป็นอะไร
1: ก็น่าจะเป็นพวกตราสารประเภทนี่เล็กๆน้อย
0: ๆตราสารนี่ก็คือเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นการบาลานซ์พอร์ตด้วยเหมือนกันเวลาเราลงทุนไปแล้วนะคะถ้าเห็นข้อดีของกองทุนรวมเนี่ยบอกได้เนี่ยนับเป็นข้อได้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็อย่างแรกเลยค่ะด้วยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสิ่งแรกก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วย
0: อ
1: ันนี้สำคัญอย่างที่สองก็คือในเรื่องของผลการตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลที่เราลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะได้รับตรงนี
0: ้ก็คือได้สองต่อทั้งลดภาษีด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรามีการซื้อมาขายไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าซื้อสะสมไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ขายกองทุนรวมเลยค่ะ
1: ส่วนมากจะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้มีการขายออกไป
0: แต่ว่าเรียนก็มี2ด้านนะคะเราเห็นข้อเด่นของกองทุนรวมในหลายด้านไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของใช้เงินลงทุนไม่มากนักนะคะดอลลาร์คอสเนี่ยขั้นต่ำตอนนี้500บาทก็ลงทุนได้แล้วนะคะรวมถึงมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารให้เรามีนโยบายหลากหลายที่สำคัญเนี่ยก็ดูข้อมูลย้อนหลังได้นะคะเพื่อไปดูว่าผลงานในอดีตเขาเป็นอย่างไรแต่ก็มีอาจจะเป็นจุดด้อยเล็กน้อยของกองทุนรวมที่คุณหญิงเองก็สัมผัสได้เหมือนกันคืออะไรคะ
1: น่าจะเป็นในส่วนของเวลาที่เราอยากที่จะซื้อขายอยากที่จะขายกองทุนในช่วงเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีสภาพคล่องตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นก็คือเราอาจจะต้องถือตามระยะเวลาที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนก็อาจจะต้องดูนโยบายหรือว่ายอมรับตรงนั้นให้ได้ก่อน
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอย่างกองแรกที่คุณหญิงลงไปอย่าง LTF เนี่ยก็ต้องถือ
1: 5 ปี
0: ไปทีตอนนี้ก็7ปีไปทีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณหญิงเองอายุแค่นี้แต่เริ่มลงทุนใน RMF แล้วด้วยทำไมถึงเริ่มซื้อ RMF แล้วล่ะคะ
1: ก็คือต้องเริ่มขยับแล้วเพราะว่าในส่วนของฐานภาษีเองที่อยู่ใน LTF จะเริ่มจะไม่พอเราก็เลยขยับเป็นในส่วนของ
0: RMF
1: ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือเพิ่งเริ่มต้นมาปีที่แล้ว
0: RMF เองเนี่ยเลือกลงทุนได้หลายนโยบายไม่เหมือน LTF ที่ลงทุนหุ้นไทยเป็นหลักใช่ไหมคะและเราเลือกสไตล์หรือว่านโยบายหรือสินทรัพย์ที่ลงทุนใน RMF ยังไงล่ะคะ
1: จะเลือกเป็นในส่วนของกองทุนผสมกันนะคะระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเรายังมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะกับในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี
0: ้
1: แล้วก็มีในส่วนที่อาจจะสามารถทำรายได้หรือว่าผลตอบแทนได้มากขึ้นก็คือในตราสารทุน
0: ค่ะ
1: ก็เลือกเป็นในส่วนที่เป็นกองทุนผสมกัน
0: เดี๋ยวนี้หลายคนเริ่มคิดนะคะที่จะไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเราเองเริ่มต่อยอดจากแค่ในหุ้นไทยไปหุ้นนอกแล้วหรือยังคะ
1: ตอนนี้ยังนะคะแต่ว่าก็เริ่มศึกษาบ้างแล้วนะคะว่าแบบในส่วนของหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเนียนเพราะว่าเหมือนเราชำนาญในส่วนของในประเทศอย่างเดียวก็เลยตรงนั้นยังไม่ได้ไปถึงนะคะ
0: ค่ะแล้วมีความกังวลในหุ้นต่างประเทศด้านไหนอีกบ้างคะ
1: น่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินนะคะแล้วก็อาจจะเรายังไม่ได้รู้จัก ในส่วนของหุ้นตรงนั้นได้ดีพอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วก็แปลว่าเป็นคนที่ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจและรู้จริงมากกว่าที่จะไปลงตามกระแสนะคะแล้วก็อย่างค่าเงินถ้าไม่มั่นใจก็พักไว้ก่อนเลยนะคะก็เน้นหุ้นไทยเป็นหลักด้วยแต่ไม่ใช่แค่ใช้กองทุนรวมเท่านั้นเพราะว่าคุณหญิงเองก็ซื้อหุ้นเองด้วยในส่วนนี้ถ้า 100% เนี่ยกองทุนกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเองกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: คือถ้าเป็นในส่วนของหุ้นเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยที่ซื้อเอง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะจะเป็นแบบเทรดเองหลักๆก็คือที่มองอย่างนั้นเพราะว่าคือเราจะได้คอยดูพวกตลาดหรือว่าพวกวอลลุ่มในการซื้อขายเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราติดตามข่าวเลยอะไรเงี้ยเรารู้ว่าในช่วงไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราก็สามารถที่จะมีความคล่องตัวตรงนี้
0: สภาพคล่องสูงกว่า
1: ใช
0: ่ไหมคะขายได้เลยราคาก็ราคาเดี๋ยวถามด้วยไม่ต้องไปรอสิ้นวันใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าทำการบ้านหนักกว่าใช้กองทุนรวมหรือเปล่าคะ
1: ก็ค่อนข้างหนักกว่าเพราะว่าบางทีราคาหุ้นอะไรเงี้ยมันก็จะผันผวนไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะแล้วก็ในช่วงเศรษฐกิจของปีนี้ด้วยก็อาจจะเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยดูว่าในส่วนของภาคธุรกิจไหนที่น่าสนใจอย่างตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยแล้ว GDP ก็เริ่มขยับขึ้นประมาณ 3% กว่าๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็มองว่าในส่วนของภาคที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังคงได้อยู
0: ่
1: อย่างในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจธนาคารก็ยังสามารถลงได้เรื่อย
0: ๆ
1: หรือว่าในส่วนของภาคก่อสร้างเองที่รัฐบาลมีนโยบายในการ
0: พัฒนา
1: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็สามารถที่จะลงได
0: ้ค่ะที่ผ่านมาถ้าดูเรื่องของผลตอบแทนเพราะว่าคุณหญิงเองก็พูดไปเยอะเหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ดูผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมที่เราไปเลือกลงทุนนะคะหรือแม้แต่ตัวหุ้นเองเนี่ยแล้วเป็นไปอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่า
1: ก็บางอย่างมันก็ไม่ได้ไปตามนั้นสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกเราก็จะมีแบบส่วนที่เราคาดหวังอยู่ในใจว่าระดับที่เรายอมรับได้อยู่ประมาณไหนเงี้ยค่ะ
0: อย่างถ้าลงทุนหุ้นหรือกองทุนเรามีเปลี่ยนกองเพราะว่าผลตอบแทนไม่ดีหรือคัดลอสหุ้นเพราะว่าขาดทุนไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้บ้างมั้ยคะ
1: มีบ้างค่ะมีบ้าง
0: ก็คือมีวินัยให้ตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะฝากไว้แล้วกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็อยากจะวางแผนการเงินรวมถึงบริหารจัดการเงินของตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะกองทุนรวมอยากแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็คือในส่วนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะกองทุนรวมก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เรามีผลตอบแทนในการลงทุนนะคะอย่างมนุษย์เงินเดือนเองเนี่ยก็คือช่วยประหยัดในเรื่องของภาษีได้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มต้นไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากมายนักนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในอนาคตพอเรามองเห็นตรงนี้ก็คืออาจจะต่อยอดในการลงทุนด้านอื่นๆได้
0: อ
1: ีกค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มลงทุนแล้วนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณหญิงเนี่ยอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ซื้อ IMF แล้วด้วยนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็วางแผนเกษียณไปด้วยในตัวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่มากกว่าเรื่องของการทำงานหารายได้ในหลายช่องทางแล้วก็คือต้องให้เงินทำงานด้วยนะคะจะผ่านกองทุนรวมก็ได้หุ้นรายตัวก็ได้หรือว่าคุณหญิงก็ใช้อสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ประกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเด็นนี้กันบ้างนะคะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ช่วงนี้นะคะเรามาฟังคำแนะนำจากกูรูจากตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะคะว่าถ้าอยากจะให้เงินทำงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างค่ะ
3: การเป็นมนุษย์เงินเดือนครับเราจะถึงอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรจริงๆแล้วกองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวช่วยตอบโจทย์เลยนะครับในการที่จะทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุดครับทีนี้เราจะลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรครับที่จะให้บรรลุอิสรภาพทางการเงินได้อย่างรวดเร็วนะครับขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนทางการเงินทุกอย่างครับท่านจะต้องมีเป้าหมายก่อนเลยนะครับว่าลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวครับระยะสั้นหมายถึงการลงทุนที่ต้องใช้เงินคืนไม่เกิน1ปีนะครับระยะยาวนี่คือตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งการกำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นระยะยาวนี้จะส่งผลต่อแผนการลงทุนของท่านนะครับในลำดับถัดไปนะครับนอกจากนี้แล้วครับเป้าหมายของท่านที่จะต้องกำหนดด้วยนะครับมี3แฟกเตอร์ครับเงินต้นผลตอบแทนและระยะเวลาครับท่านจะลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินต้นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนครับต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ครับและด้วยระยะเวลายาวนานแบบไหนซึ่งผมบอกแล้วว่ามีระยะสั้นและระยะยาวนะครับสำหรับขั้นตอนที่2ครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลกองทุนรวมครับเราจะต้องรู้ก่อนครับว่ากองทุนรวมที่เราจะเอาไปลงทุนเนี้ยครับ มันลงทุนในอะไรในหุ้นหรือตราสารหนี้จะรู้ได้อย่างไรล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถติดต่อขอข้อมูลกองทุนรวมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวแทนขายกองทุนรวมโดยตรงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เอกสารอะไรครับที่เราจะต้องขอเขามีอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกครับคือหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนส่วนสรุปครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fund Fact Sheet นะครับซึ่งข้อมูลกองทุนส่วนสรุปนี้จะมีสรุปอย่างน้อยๆ นะครับประมาณ 3-4 หน้าใช้เวลาอ่านกันมาสักนิดนึงนะครับไม่เกิน5นาทีแล้วท่านจะรู้เลยครับว่ากองทุนรวมนี้ลงทุนในอะไรแล้วมีเงื่อนไขการนำเงินเข้าออกอย่างไรบ้างเอกสารฉบับที่2ที่ท่านควรจะขอครับคือตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุนรวมนะครับซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่ากองทุนรวมที่ท่านกำลังจะเลือกซื้อนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วครับเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะปัจจุบันนี้ครับเวลาเราไปติดต่อตัวแทนขายนะครับกองทุนรวมเขาก็จะบอกเขาว่ากองทุนรวมของเขาดีที่สุดแต่เราไม่เคยทราบเลยครับว่าดีที่สุดจริงหรือไม่เอกสารฉบับที่2เนี่ยแหละครับจะบอกครับว่ากองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยเปรียบเทียบแล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มประเภทกองทุนเดียวกันสำหรับขั้นตอนที่3ครับคือการประเมินระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ครับซึ่งบางคนนะครับไม่ได้เคยซื้อกองทุนรวมมาก่อนก็ไม่ต้องตกใจครับว่าเราจะมีระดับความเสี่ยงยอมรับได้ที่ตรงไหนนะครับปกติแล้วก่อนที่เราจะลงทุนครับเขาจะมีแบบสอบถามให้ครับตัวแทนขายจะให้แบบสอบถามเรานะครับกรุณาครับตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการแนะนำการลงทุนของผู้แนะนำการลงทุนต่อไปนะครับถ้าสมมติเรายอมรับการขาดทุนไม่ได้เลยนะครับกองทุนที่เราเหมาะสมที่จะลงทุนอาจจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นเลยนะครับแต่ถ้าท่านสามารถยอมรับผลขาดทุนได้ในบางช่วงเพื่อที่จะมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาวนะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอาจจะตอบโจทย์ของท่านได้ในตรงนี้สำหรับขั้นตอนที่4ครับท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ช่วยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านเพิ่มเติมครับปกติแล้วกองทุนรวมนะครับได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรกองทุนรวมไปลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนในหุ้นเวลาได้รับดอกเบี้ยมาหรือได้รับเงินปันผลมาตัวกองทุนรวมเองไม่ต้องจ่ายภาษี 10-15% หักหน้าที่จ่ายตรงนี้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดานะครับตรงนั้นได้ต่อแรกแล้วเด้งที่2ที่ท่านจะได้ครับคือการลงทุนในพวกกองทุน LTF หรือ IMF ครับ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว IMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF หรือ IMF เงินต้นที่ท่านลงทุนไปนะครับถ้าลงถูกต้องตามเงื่อนไขภาษีของสรรพากรแล้วเงินต้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่สรรพากรกำหนดขั้นตอนที่5ครับตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับสิ่งนี้สำคัญมากครับเวลาเราลงทุนไปแล้วนะครับจะต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานนะครับบ่อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วปีละ1ครั้งนะครับหรือบางท่านอาจจะดู6เดือนครั้งก็เป็นได้นะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันการเป็นมนุษย์เงินเดือนครับถึงอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยากเลยด้วยกองทุนรวมครับเพราะว่าท่านสามารถให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมได้ขอให้ท่านใช้หลัก5ข้อดังต่อไปนี้นะครับ1ครับกำหนดเป้าหมายในการลงทุน2ศึกษาข้อมูลกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งครับ3ครับประเมินระดับความเสี่ยงของตนเองซึ่งถ้าท่านสงสัยตรงนี้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่มีใบอนุญาตได้นะครับขั้นตอนที่4ครับเลือกลงทุนกองทุนที่ประหยัดภาษีและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ท่านได้ถึง2เด้งนะครับที่ผมยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่5ครับคือการหมั่นพิจารณาทบทวนผลตอบแทนนะครับว่าอยู่ในระดับที่ท่านยอมรับได้และตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่และเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วเป็นอย่างไรครับแค่นี้ท่านก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับผม
0: อยากมีรายได้เพิ่มไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือว่าใช้แรงทำเงินแต่อย่างใดนะคะเราสามารถให้เงินทำงานแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือได้เหมือนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายนะคะคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนกับเฟิร์นและทีมงานนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.or.th/education ก็ได้เหมือนกันมีความรู้เพียบทีเดียวค่ะส่วนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเนี่ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเนี่ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะมาเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมไม่สุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรนี้ออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลอง

ถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

0: สวัสดีค่ะหมออ้อยนะครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับแล้วผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต็นเต็นเต็น
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
1: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakนี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมานี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
1: ุ์แผนกผสมพัน
0: ธุ์นะดูสัญลักษณ์สิเห็นป่ะส่วนนี้สัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
1: ผู้ใหญ่ผู้หญิง
0: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
1: ลูกอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ไปดูเลย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
2: ครับกับผมบรรโทวิสิทธิ์พรหมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: ครับวันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
2: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหารในอนาคต
0: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
0: ้
2: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
0: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิดเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดทานนะครับนะครับเสียงประทัดเนี่ยเราจุดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
0: ้
2: ครับอันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสื่อการให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
0: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
2: ก็เราดู

0: พีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อย
1: เริ่มเหนื่อย
0: ครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไป
1: อ๋อครับ
0: ท่านนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เขาเราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง
1: ก็สุดท้ายที่ผมขอลอง
0: ได้ครับ
1: เป็นหัวเราะเป็นหัวเราะฝู
0: ได้ครับยินดีครับ
1: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
2: โอเค
1: โอเคไปนะเอามาลุกมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
1: มียาดมไหมฮะ
0: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
1: ก็รอก่อน
0: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
1: นี่อย่างนี้ไม่ชอบ
0: ใช่ครับเราก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
1: พร้อมที่จะจูงเดินไหมนี่เชือกสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
1: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนนี้สนุก
2: สนุกมาก
1: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
2: มันเหนื่อยอะวิ่งตามหมา
1: ดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัวเล่นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะฮะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
0: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นมีการเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
1: ไปออกสถานที่จริง
0: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
1: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรก
0: ถูกต้องครับ
1: เดินข้างนอกได
0: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มีเมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
1: ั่
0: นเองจากการที่เราทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
1: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
0: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
1: เราเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
0: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
1: ผู้บังคับสุนัขทหาร
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
0: โอ้ยินดีครับผม
1: ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
3: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการิรัตรองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับผม
1: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่กศแล้วกันนะครับ
3: ครับได้ครับยินดี
1: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
3: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพ
1: ครับ
3: ก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคน
1: ครับ
3: นะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานกันการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
1: ค
3: ือการเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่ว่าจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นเมื่อสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนึงเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงคือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันหลักของเราจะ

0: มีอยู่4สายพันธ
1: ุ์
0: นะครับก็จะมีพันธุ์เยอรมันเทปเพิร์ดพันธุ์ลอบาร์ดอลรีทริฟเวอร
1: ์
0: นะครับพันธุ์ลอตไวเลอร
1: ์
0: พันธุ์โดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
1: ็
0: คือพันธุ์มารินอย
1: มารินอย
0: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
1: อ๋อครับ

0: ครับอันนี้คือประเภทรักษาความปลอดภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธี
1: ครับ
0: เขาจะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่พิเศษก็จะประกอบเป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษ
1: คร
0: ับ แล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อันดับแรกนี่พันยมชเผือกใช่ไหมฮะ
0: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
1: ครับ
0: นี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
1: ่ครับ
0: นะครับประสาททั้งมาทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
1: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันนี้ 100% เลยครับ
0: แต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันที่แตกต่างกัน
1: อ๋อครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามและยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์ก็จะมีแรงขบกัดที่สูงกว่านะ
1: ครับ
0: ล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันนี้ในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้ารบกันนะครับขี่ม้ารบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาเนี่ยปล่อยสุนัขพันนี้เข้าไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
1: โอ้โหนี่อาวุธหนักนะฮะเนี่ย
0: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
1: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
0: โดยปกติเนี่ยเราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
1: ๆเนี่ย
0: บอกว่ากัดเด็กอะไรต่างก็คือส่วนนึงเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
1: ที่ไม่ถูกต้อง
0: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดุเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิตรกับคนแล้วก็คือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
2: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
0: จับได้ครับหนูจับได
2: ้ขโมย
0: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
2: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะหู
1: น
2: ี
1: ่ลูก
0: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตัวค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได
1: ้
0: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนทุกพันธุ์ต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
1: ์ครับ
0: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปราดเปรียวในตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจนะครับใช้ได้เฉพาะ2หน้าที่นี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล้เพราะเขาจะดุ
1: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า
0: โดยปกติแต่หากว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได
1: ้
0: ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันหนึ่งพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหาร
1: ครับ
0: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดินอย
1: นะครับ
0: หรือว่าเบลเยียมเชพเพิร์ด
1: น
0: ะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชพเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
1: เป็นหมาที่อเลิร์ต
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอาเลิร์ตใช่ดีกว่า
1: อเลิร์ตกว่า
0: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
1: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
0: มีครับสุนัขตัวนี้ก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อ๋อครับ
0: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อนที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
2: โอ้โหเราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
0: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
1: สถานีทดสอบกำลังใจ
0: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโหลดโดดลงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อแรงต่างตรงนี
2: ้แล้วอย่างนี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะ
0: มีคือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ติด
0: บ้านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
2: โอเคค่ะ
3: นั่งลง
1: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
0: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
1: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
0: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
1: อ๋อเหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
0: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างอย่างสุนัขแล้วก็ของอะไรเขาหรอกว
1: ัน
0: นี้เขาไปอยู่ตามซากพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได้
1: นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหายเจอลูก

0: เขาเจอทำไงฮะ
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยหลบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อ๋อนี่เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคนดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหักพังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: เฮ้ยมีทุกข้าวของเล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นของ
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมุติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตัวคนยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วพิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาติดซ่อนซุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
2: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยคันแรกไม่เหนื่อยคันสองเหนื่อยคันสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งคันที่สามน้องลองลากเขาออกไหมน้องคนนี
0: ้อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
1: มั่นใจว่ามีแน่นอน
0: โอเค
1: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
3: าบ้าจริงๆครับ
2: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะสุดยอดเลย
0: เก่งจริง
2: ๆแล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกๆอีกไหมคะ
1: หมอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อยนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลงมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
0: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
1: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเขาที่แขนหมออ้อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกกันกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึกแต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับคมตัวคุณแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
4: ครับ
1: นี่ครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดดเขาเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
2: ับ
1: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
0: ครับ
1: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดล
0: ม
1: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
0: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
1: ใส่ขวา
0: จับ
1: ให้แน่นจับให้แน่น
0: จับได้ครับยกนี้
3: แล้วก
0: ็ขาระวัง
1: ยกมือครับโอเคยกมือเลย
3: พอพี่พอพอไป
1: ไปดูคุณหมอดิ
2: คุณหมอมาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นรอยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ยังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปลอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปลอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
1: ใช่
0: กัดไม่ปล่อยเลยนะ
1: กัดไม่ปล่อย
0: ไม่ยอมปล่อยเลย
1: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามสายตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
0: ไม่เอาแล้วฮะ
1: มาพอแล้ว
0: ปล่อยแล้ว
1: ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว
0: ห
1: ั
0: วใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้ว
1: โอเคครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแรงกบกัดไม่ต่างการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างๆเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่างๆนะครับเราสมมติฐานการว่าม
2: ี
1: ปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขยังเป็นตัวสามารถสั่งปล่อยได้ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
0: นี่เขายอมแล้วพอละ
1: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าไว้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได
0: ้โอ้นี่วิ่งนะ
1: วิ่งเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วว่าเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้จริงจริงไม่ใช่นะครับ
0: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
1: ครอบคลุมทุกอย่าง
0: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
1: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16 สัปดาห์นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไงประมาณ4 สัปดาห์
0: ก่อน
1: พอรู้แล้วโอเคหลักการรู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขเราก็เริ่มฝึกกัน
0: ต้องขอขอบคุณพี่โกศลมากนะครับที
1: ่
0: ให้โอกาสผมและน้องคนดีได้มา
1: ครับผม
0: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
0: โอเคไปทีนี้นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีคร
4: ับ
0: วันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
4: คือในส่วนของโรงพยาบาลสุนัขทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
0: ั้
4: งแต่โรงเรียนสุนัขทหาร
0: ครับ
4: หน้าที่ฝึกศึกษา
0: ครับ
4: แผนกผสมพันธุ์ที่หน้าที่ผลิตสุนัข
0: ครับ
4: แล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าที่เวชระเบียนนะ
0: ครับ
4: ว่าสุนัขชื่ออะไร
5: ครับชื่ออะไร
4: แล้วก็เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
0: ค
4: ือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
0: ท้
4: นะครับซึ่ง
5: นี้นะคะ
4: ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
0: ้อ๋อครับ
4: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไรนะ
0: ครับ
4: แจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
0: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
4: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
0: ตัวนี้ปกติดีนะถือว่าใช้ได้
4: อันนี้ก็ถือว่าใช้ได
0: ้ใช่ได้
4: แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพ
0: ู
4: ดง่ายเกรด C เนี้ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
0: เจ็บ
4: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
0: ทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพ
4: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
0: ้โอ้ยแย่เลย
4: หล
0: ุ
4: ด
0: อันนั้นหลุดปุ๊บ
4: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
0: อ๋อเสียเวลา
4: เสียเวลา
0: เลยเพราะฉะนั้นหลังครบปีนึง
4: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
0: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
4: ใช่
0: เอาตัวที่ปกติดีไป
4: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
0: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ยดีมากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้ปกครองสุนัข
4: ครับ
0: ก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด
4: ให้
0: ความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
4: รักเหมือนล
0: ู
4: ก
0: ดูแลเหมือนลูกถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจเลยป่ะ
4: สุนัขคู่ใจครับใช่ใช่ใช
0: ่แม่ก็เป็นภาพที่มีความสุขจริงนะครับ
4: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
0: ครับ
4: ภาษาทหารเรียกว่าจำหน่ายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
0: อายุมากแล้ว
4: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพนักงานทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพนักงานแก่แล้วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเรียนได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
0: ้
4: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
0: ดูแล
4: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
0: น้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
5: จมูกขาวตาขุ่น
0: หนวดขาวแล้วเนี่ย
5: หนวดขาว
0: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
5: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
6: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งในชีวิตของเรา
0: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
6: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
0: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
2: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะกลับมาพบกันกับวาวนะคะแล้ววันนี้นะคะวาวก็จะพาทุกคนไปออกกำลังกายกันเหมือนเคยค่ะสัปดาห์นี้แล้วเป็นสัปดาห์ที่2นะคะเราจะมาออกกำลังกายกันโดยที่วาวจัดเรียงโปรแกรมไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนถึงจบสัปดาห์เลยนะคะสามารถทำตามกันได้ทุกวันในเวลาเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวาวมาพร้อมกับน้องตางนะคะเดี๋ยวน้องตางจะมาออกกำลังกายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะน้องตางจะได้ออกกำลังกายช่วง upper body หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเรามีทั้ง upper lower แกนกลางลำตัววันนี้จะกลับมาที่ upper lower เหมือนเดิมนะคะวันนี้เตรียมพร้อมมาหรือยังพร้อมที่จะออกกำลังกายลุยไปกับพี่วาวหรือยัง
1: พร้อมมากค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะสำหรับท่าแรกนะเราจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังคือการดึงไม่ว่าจะจากโอเวอร์เฮดจากดึงเข้าหาตัวหรือว่าเราพับตัวแล้วก็ดึงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะเป็นการเปิดแขนยกขึ้นค่ะเริ่มจากนะวิธีการทำท่านะคะปลายเท้าตรงมาด้านหน้านะคะเกรงท้องเอาไว้ตั้งสะพับตัวลงให้พี่วามนิดนึงเกรงท้องเอาไว้นะคะแล้วเราชูนิ้วโป้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นมาเป็นรูปตัว Y ค่ะแล้วก็ปล่อยลงมาไหนลองทำให้พี่ดู3ทีค่ะโอเคตอนที่ทำนะคะเกรงท้องเหมือนเราทำแพลงเอาไว้แล้วก็ชูแขนขึ้นใช่กล้ามเนื้อที่ตังรู้สึกนะจะเป็นกล้ามเนื้อหลังช่วงนี้เราจะทำท่านี้กัน10ทีนะคะทางบ้านสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะใช้เป็นมือเปล่าก่อนนะไม่ต้องถือดัมเบลเลยนะคะแค่ชูนิ้วโป้งเอาไว้ตอนที่เราทำนะคะพยายามเปิดมือขึ้นเป็นรูปตัว Y เปิดมือขึ้นเป็นรูปตัว Y และพยายามปล่อยคอสบายๆนะคะไม่ต้องเกร็งคอนะกล้ามเนื้อจะรู้สึกตรงบริเวณหลังช่วงบนนะคะอันนี้คือท่าแรกของเรานะท่าที่2เราจะลงไปอยู่ที่พื้นกันค่ะเราจะทำท่าเหมือนไฮแพลงก่อนทำท่าไฮแพลงเหมือนสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมนี่เราจะเกร็งคอเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วตั้งวางเข่าลงดีมากค่ะพอวางเข่าลงแล้วเราวางศอกลงโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านี้นะเราจะเอามือมาแทนข้อศอกมือด้านขวามาแทนศอกขวาและดันตัวเองขึ้นลงด้านขวาไปใหม่ด้านซ้ายมาแทนศอกซ้ายดันขึ้นโอเคสำหรับการทำท่านี้นะคะถูกต้องเข่าจะไปข้างหลังสะโพกเนี่ยจะล้ำมาข้างหน้านิดนึงข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะที่สำคัญนะจะต้องเกรงท้องเอาไว้ดึงสะดือขึ้นมาติดหลังนะคะแล้วก็ดันสะบักเอาไว้อ่ะไหนลองวางข้อศอกให้พี่วาดูโอเคแบบนี้นะคะระหว่างที่ตังดันตัวขึ้นมานะตังจะต้องเกรงท้องตัวแน่นที่สุดให้พี่วาวนะห้ามสะโพกสายไปมานะคะเดี๋ยวลองทำดูสัก4ทีค่ะอ่ะมือยันดันขึ้น1วางข้อศอกโอเคแล้วเปลี่ยนเป็นศอกซ้ายเกรงท้องไว้2อ่ะลงอีกที1ลงขึ้นมาดันขึ้นมา3ดีมากเลยอีกที1เกรงท้องให้พี่วาวนะเกรงท้องไว้แล้วดัน4โอเคพักกันก่อนเดี๋ยวของจริงจะทำประมาณ10ทีไหวไหมข้างละ5
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: โอเคค่ะนั่นคือกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อที่เราผลักกันต่อมาเราจะมาถึงกล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่ค่ะ
0: เราจะใช้ขวดน้ำแล้วค่ะทางบ้านนะคะใครมีขวดน้ำนะจะเป็นขวดน้ำประมาณ 500-600 ml นะคะก็ได้หรือใครจะใช้เป็นขวด 1.5 ลิตรเนาะขวดใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะหรือถ้าบ้านไหนนะมีดัมเบลติดบ้านไว้นะคะเอาขึ้นมาเลยแต่ว่าขอเป็นแบบเบาๆก่อนนะคะยังไม่ต้องหนักมากนะอ่ะวอใช้2โลเราจะยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะเท่าช่วงเอวนะล็อกข้อมือเอาไว้ให้ฝ่ามือเนี่ยเราพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้หงายฝ่ามือไปด้านหน้านะคะพอพร้อมแล้วเกรงท้องนะหลังไม่แอ่นนะคะชูแขนขึ้นไปข้างบนตรงๆและก็ลงกลับมาตอนที่ลงกลับมานะคะระดับของขวดน้ำหรือว่าดัมเบลเราเนี่ยจะอยู่ประมาณระดับหูของเราถูกต้องเดี๋ยวตั้งทำให้พี่ดูสัก5ทีนะปัดชูแขนขึ้นตรงเลยเหยียดแขนสุดนะคะเหมือนเราจะเอามาขึ้นมาตรงๆนะเก็บที่โครงเกรงท้องไว้อะงอข้อศอกลงมาดันขึ้นไปใหม่ขั้นที่2ค่ะโอเคลงมาขึ้นไปใหม่ค่ะขั้นที่3ดีมากค่ะอะแบบ1ตอนที่ชูแขนขึ้นมาสูงสุดนะปกติคนเราอะแขนมันจะชูมาข้างหน้าแบบนี้อะพี่เราอยากให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นจะตังดึงมือไปข้างหลังนิดนึงแล้วเก็บกระดูกที่โครงเกรงท้องไว้ลงมาใหม่ชูขึ้นไปตรงๆนะกับหัวไหล่โอเคอ่ะลงมาได้ประมาณนี้ทางบ้านนะคะอย่าลืมนะคะท่านี้นะเราไม่ใช่ดันขึ้นไปข้างหน้านะ เราจะต้องดันขึ้นมาตรงๆมือมันจะมีความรู้สึกเหมือนมาข้างหลังนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันจะตรงเป็นแนวเดียวกันนะคะน้ำหนักเราที่อยู่โอเวอร์เฮดหรืออยู่เหนือศีรษะเนี่ยจะมีข้อต่อ3ข้อที่รับนั่นคือข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะตอนที่เรายืนขึ้นนะคะแล้วก็เกรงท้องไว้โอเคนะนั่นคือท่าของเรานะจะทำกัน10ทีอันนี้ก็เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล
1: ่
0: สุดท้ายเราจะมาเรื่องของแขนบ้างใครที่ลำแขนเรียกว่าลำแขนหรือว่าใครที่ต้นแขนกับหลังแขนไม่กระชับท่านี้ช่วยมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าไบเซ็ปเคิลนะเป็นท่าที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะหงายฝ่ามือออกยืนให้มั่นคงนะคะหงายฝ่ามือออกนะเดี๋ยวเราจะพับมือขึ้นมาโดยให้ศอกอยู่นิ่งกับที่ทีนี้เดี๋ยวเราจะหมุนข้อมือออกแล้วค่อยๆปล่อยแขนลงช้าๆเราจะได้ด้านหลังแขนด้วยหรือว่าไบเซ็ปด้วยนะแล้วก็พลิกมือใหม่พับมือขึ้นมาเหมือนเราวาดเส้นครึ่งวงกลมพลิกข้อมือค่อยๆปล่อยลงตรงๆตอนที่เราพับมือขึ้นมาไบเซ็ปเคิลเนี่ยเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อตรงนี้เนาะตอนที่เราจะลงให้เราพลิกข้อมือค่อยๆปล่อยเหยียดแขนลงเราจะรู้สึกด้านหลังแขนเพราะฉะนั้นใน1ท่าเหมือนยิงนกได้2ตัวเลยเราจะทำพร้อมกันทั้ง2กล้ามเนื้อนะคะตอนทำโฟกัสดีๆเหมือนท่านี้จะง่ายแต่บางคนเนี่ยทำแล้วก็เหวี่ยงแขนไปมาใช้การเหวี่ยงตัวไม่เอานะขอเป็นฟิกตัวอยู่กับที่เกรงท้องเอาไว้นะคะค่อยๆพับแขนขึ้นมาสอบอยู่ที่เดิมยืดหน้าอกเอาไว้พลิกข้อมือแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆตอนปล่อยลงให้ปล่อยลงช้าๆเพื่อให้โฟกัสกล้ามเนื้อด้านหลังแขนได
1: ้ได้ค่ะ
0: โอเคนะท่าทั้งหมดของเราวันนี้นะคะจะมีด้วยกันเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะทำประมาณ10ครั้งต่อ1ท่าพอครบแล้วเราก็จะพักกันประมาณ1นาทีวนทั้งหมด3เซตนะคะทางบ้านทำไปพร้อมกับวาวแล้วก็น้องสั่งได้เลยนะคะเป็นตัวเปล่ากันก่อนยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะคะพับตัวลงไปพับตัวลงไปเกรงท้องยืดหน้าอกหยิบมือขึ้นมานี่เอานิ้วโป้งชูไว้นะฟังนะเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นรูปตัว Y 10ทีนะคะทุกคนทำไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3ลุยค่ะไป1 2ฟังช่วยพี่นับนะคะ
1: 3
0: ตอนที่ท่านี้นะคะพยายาม
1: 4
0: เกรงท้องเปิดหน้าอกเอาไว้ความรู้สึกเนี่ยจะอยู่บริเวณไหล่ด้านหลัง
1: 7
0: แล้วก็กลางหลังช่วงบนนะคะจะไม่ได้ขึ้นมาที่คอนะใครปวดคอปล่อยคอสบายสบายโอเคยืดตัวขึ้นมา10ทีแล้วท่าที่1ท่าที่2ลงไปทำที่พื้นเลยค่ะมาทำเหมือนไฮแพลงก่อนนะคะเกรงท้องนะระวังหัวเข่าลงนะคะสังเกตมุมตรงสะโพกจะเป็นมุมป้านนะแล้วเราจะวางข้อศอกลงเกรงท้องกันให้ดีๆเดี๋ยวเราจะสลับมือพุชขึ้นมานะคะไปนะ1 2 3ไปค่ะมือแทนศอกมาว่างเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายดันเกรงท้องไว้2ตังช่วยนับนะคะตอนที่ทำท่านี้นะคะเราจะต้องเกรงตัวไว้พยายามไม่สายสะโพกไปมาแล้วค่อยๆสลับมือไปเรื่อยๆจังหวะที่ดันวาจะพยายามบอกให้เรานะคะเอามือมาแทนศอกเพราะฉะนั้นตัวมันจะไม่เบี้ยวโยไปข้างหน้าเรื่อยๆเท่าไหร่ตั้ง
1: 7ค่ะ
0: 7แล้วเหรออ่ะ

0: มีผิดคาดเซตลงมาครั้งที่8อีกนิดเดียวค่ะมา9เกรงท้องไว้อีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: 10
0: โอเคเป็นไงไหวไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ต่อกันเลยค่ะต่อกันด้วยท่า shoulder press ค่ะมายืนขึ้นงายฝ่ามือไปด้านหน้างายฝ่ามือไปด้านหน้าเกรงท้องเจ็บกระดูกซี่โครงนะคะเขาบอกมาข้างหน้าเล็กน้อยนะพร้อมแล้วเราไปกันค่ะป่าหนึ่ง
2: สอง
0: ตอนที่ทำท่านี้นะคะเหมือนเดิมพยายามล็อกข้อมือไว้อย่าให้มันสายไปมาล็อกอยู่กับที
2: ่ห้า
0: และชูเหยียดแขนไปให้สุด
2: หก
0: ใครที่เหยียดแขนไม่สุดนะคะพยายามฝืนดันขึ้นไปนิดหนึ่ง
2: แปด
0: อีกสองทีเท่านั้นค่ะมาดัน
2: เก้าม
0: ือไปข้างหลังด้วยนะ
2: สิบ
0: โอเคค่ะเกรงท้องแล้วก็วางลงขอโทษยังไม่วางลง
1: ต่อเลย
0: เธอต่อเลยว่าจะพักแล้วหงายฝ่ามือมาข้างหน้าค่ะไบเซ็ปเคิร์ลกันนะคะและเดี๋ยวเราอย่าลืมพลิกข้อมือนะยืดหลบให้พี่วางมุนเท่าไหร่ข้างหลังนิดหนึ่งเกรงท้องนะคะไปพับแขนบิดข้อมือลงมาช้าๆจังหวะนี้ขอช้าๆนิดหนึ่งไบเซ็ปเคิร์ลขึ้นลงช้าๆไหนแล้วโอเคขึ้นมาพลิกข้อมือลงช้าๆสามทางบ้านนะคะทำท่านี้ไม่ต้องรีบเลยนะค่อยๆโฟกัสเอาไว้ตอนที่เราเคิร์ลขึ้นมาเร็วได้แต่ตอนลงขอช้าๆมานิดเดียวค่ะนิดเดียวใครที่เริ่มปวดแล้วอยู่กับวาวกับน้องตั้งก่อนไปด้วยกันพยายามทำจังหวะนี้เลยนะเท่าไหร่แล้วคะ
1: 8ค่ะ
0: 8เท่ามานิดเดียวนิดเดียวค่อยๆพับขึ้นมาตัวตรงๆนิ่งๆ นะครบยัง
1: ครั้งสุดท้ายค่ะ
0: มาค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคปวดๆกันนิดนึงค่ะพักกันก่อน1นาทีเป็นยังไงบ้าง
1: เบาค่ะ
0: เบาโอเค
1: เพราะเป็นอาทิตย์ที่2แล้วเราก็เลยรู้สึก
0: แข็งแรงขึ้น
1: แข็งแรง
0: ขึ้นถ้าใครที่เซตแรกนะรู้สึกว่าเบานะคะเซตที่2เราเพิ่มน้ำหนักที่เราใช้ได้เช่นใครมีขวดน้ำ500 600 ml ซึ่งมันประมาณแค่ครึ่งโลนะเราเปลี่ยนเป็นโลครึ่งได้ก็คือ 1.5 ลิตรนะคะหรืออาจจะมีดัมเบลเบาๆสักครู่ติดบ้านอ่ะเราสามารถเพิ่มในทางเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มในทางเพิ่มจำนวนครั้งก็ได้รวมถึงเดี๋ยวท่าต่อไปอย่างเช่นท่าแพลงค์ทูพุชอัพที่เราดันพื้นสามารถเหยียดเป็นขาตรงได้เดี๋ยวรอบที่2พี่จะทำเป็นขาตรงถ้าตังอยากชาเลนจ์อาจจะลองขาตรงก็ได้แต่พี่แนะนำว่าวางเข่าก่อนเพราะว่าแกนกลางเรายังอาจจะยังไม่แข็งแรงอยากให้ตัวนิ่งๆก่อนโอเคเนาะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะยังอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะลุยรอบที่2เซตที่2นะคะทุกคนทางบ้านนะเซตที่2นะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆพยายามคุมกล้ามเนื้อให้เหมือนที่วาวแนะนำให้มากที่สุดนะเพราะว่าทำอยู่เองที่บ้านนะคะเราต้องพยายามเกรงตัวเองนิ่งๆที่สุดอย่าทำไปแล้วสายไปมาพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้ว่าท่านั้นเราหมายถึงกล้ามเนื้ออะไรที่เราอยากออกกำลังกาย
2: ค่ะ
0: โอเคพร้อมลุยกันเซตที่2นะคะมาทำไวเรสนะคะบริหารกล้ามเนื้อหลังนะปลายเท้าตรงทับตัวลงมาเกรงท้องนะคะโอเคมือชูนิ้วโป้งขึ้นมานะเป็นรูปตัววายนะคะป่ายติ๊บชี่เปิดขึ้นมา1พยายามให้ตัวนิ่งที่สุดนะคะตอนที่เราเปิดแขนขึ้นนะเราจะไม่เปิดตัวตามขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเกรงท้องเอาไว้ยืดหน้าอกเอาไว้ชูมือขึ้นไปมากที่สุดเท่าที่เราจะเปิดแขนขึ้นไปได้นะคะเป็นรูปตัว Y อีกนิดเดียวค่ะ3ทีเกรงท้องเอาไว
2: ้
0: อีกแค่ทีเดียวค่ะทุกคน10โอเคทีนี้ลงมาที่พื้นค่ะเมื่อกี้กล้ามเนื้อหลังแล้วเราจะลงมากล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามนะคะนั่นคือกล้ามเนื้อหน้าอกนะขึ้นมาเป็นไฮแพลงก่อนเก็บก้นเกรงท้องวางหัวเข่าลงนะคะของตังนะแล้วก็วางข้อศอกไว้วางข้อศอกไว้เดี๋ยวถ้าใครจะทำให้ยากขึ้นนะคะเราจะยกหัวขึ้นขากว้างขึ้นได้นะยกหัวเข่าขากว้างขึ้นได้นะคะพร้อมนะ10ทีนะ1 2 3ไปดันขึ้นมาค่ะป้ายเกรงท้องไว้เยอะๆตั้งนับไปที่นะคะตอนที่ทำนะสังเกตว่าแขนวาวจะไม่ได้แบบเหยียดไปข้างหน้าแบบนี้นะแขนวาวจะตรงกับข้อศอกดันขึ้นมาค่ะ
2: 6
0: แล้วนะมา7อีก3ทีค่ะทุกคนเกรงท้องไว้นิดเดียวนิดเดียวดันขึ้นมา

0: ว
1: อีกทีเดียวอีกทีเดียวตั้งสู้
0: ๆสิบ
1: เก่งมากค่ะพยายามเกรงท้องหลังตรงๆเอาไว้อ่ะมาใช้ดัมเบลหรือใช้ขวดน้ำกันแล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆยาวๆมาโชลเดอร์เพรสกันนะคะนะเกรงท้องยืดอกไว้1 2 3ลุยค่ะ1เหยียดแขนขึ้นไปให้สุดเลยพยายามล็อกข้อศอกเอาไว้ล็อกข้อมือเอาไว้และเก็บแกนกลางลำตัวไว
0: ้
1: เกรงท้องแน่นๆค่ะ6แขนเหยียดไปข้างหลังนะเบิร์นๆหัวไหล่กันนิดนึงมา
0: 8
1: นิดเดียวนิดเดียวอย่าเพิ่งหยุดนะคะ
0: 9
1: อีกทีเดียว
0: 10
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไบเซปเคิลกันพร้อมมั้ย1 2 3ไปขึ้นพลิกข้อมือลงช้าๆค่ะ1ตอนที่ทำท่านี้นะทุกคนเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว
0: ้
1: ค่อยๆขึ้นเร็วได้แต่ตอนลงช้านิดหนึ่งโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านหลังแขนค่อยๆไปเรื่อยๆข้อศอกชิดแนบลำตัวไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ต้องใช้ยันกับตัวเองก็ได้นะแค่แนบลำตัวไว้ลงช้าๆช้าๆขึ้นเร็วลงช้าๆช้าๆโฟกัสดีมากค่ะมา6ทีแล้วทุกคนมาค่อยๆปล่อยมือลงนะคะช้าๆอีกนิดเดียว3ทีเท่านั้นใครรู้สึกปวดแขนทนอีกนิดนึง2ทีเท่านั้นค่ะช้าๆ
0: 9
1: อีกทีเดียวขึ้นมาและช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆ10โอเคค่ะเรียบร้อยอ่ะวางดัมเบลพักกันก่อนพักขยับแขนกันนิดนึงใครจิบน้ำจิบได้นะคะทางบ้านนะพักกันแป๊บนึงเริ่มมายังเริ่มเบิร์นๆยัง
0: เริ่มค่ะ
1: กล้ามเนื้อ upper body นะทวนนะคะมันจะมีกล้ามเนื้อหลักๆ ก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหลังหัวไหล่จริงๆหน้าอกกับหลักเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างใหญ่ของ upper body เลยเนาะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักนะคะหัวไหล่ก็จะเล็กลงมาแล้วก็แขนด้านหน้าแขนด้านหลังไบเซปไตรเซปมันก็จะเล็กลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเวลาออกกำลังกายแบบน้อยๆ อย่าไปเลือกเล่นมัดเล็กเพราะมันเบิร์นแคลอรี่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเป้าหมายเราคืออยากจะลดไขมันเนาะอาจจะต้องพุ่งไปที่มัดใหญ่เลยเช่นเนี่ยแหละทำพุชอะไรก็ได้สลับกับการดึงโรลอะไรก็ได้ประมาณนี้นะก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆและถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะค่อยจัดพวกไบเซปหรือว่าไตรเซปเอาไว้ท้ายๆเซตเราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนเสมอเนาะเพื่อให้เรามีแรงนะคะโอเคพอหายใจหายคอได้นะหายใจหายคอได้นะอีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตสุดท้ายของเราแล้วเซตที่3โอเคพร้อมตุยนะอ่ะมาไปลุยปลายเท้าตรงยืนประมาณเท่าช่วงหัวไหล่นะคะเกรงท้องยืดหน้าอกดึงสะดือติดหลังไว้มือขึ้นมาชูนิ้วโป้งไว้ป่าย10ฉีตัว Y rest ค่ะ1
0: 2
1: เกรงท้องเอาไว้นะคะ
0: 3
1: แล้วสังเกตว่าวาวจะไม่เงยหน้า 4. แบบนี้นะวาวพับคอลงมานิดนึงให้กระดูกคอกับกระดูกสันหลังอยู่ในแนวเดียวกันนะคะทุกคน
0: 8
1: อีกนิดเดียว
0: 9
1: คือให้สูงที่สุดเลยมา
0: 10
1: โอเคให้ปวดทนนิดนึงนะมาลงมาที่พื้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้ว challenge นะคะเอาเข่าขึ้นมาแบบวาวแต่ถ้าไม่ไหววางลงเป็นมิลลิ่งนะคะแบบน้องสร้างสร้างเก็บท้องเกรงหลังขึ้นมาพี่วาวถูกต้องยืดหน้าอกเอาไว้นะคะมาวางข้อศอกลงมาค่ะวางข้อศอกลงมาเกรงท้องไว้เหมือนเดิมนะเราจะพุชกันนะคะ10ทีหนึ่งสองสามไป
0: 1
1: เดี๋ยวสั่งช่วยพี่นับไปเรื่อยๆนะคะ
0: 2
1: ท่านี้นะจะเป็นท่าที่เราเนี่ยใช้ทั้งแตนกลางลำตัวแล้วก็ใช้ทั้งกล้ามเนื้อ upper body strength นะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงบนในการดันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: 6
1: บางคนที่อาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะคะอาจจะยากนิดหนึ่งค่อยๆไป
0: 8
1: ช้าได้ไม่ต้องรีบได้เกรงท้องไว
0: ้9
1: พยายามให้ตัวนิ่งที่สุดสุดท้ายแล้ว
0: 10
1: เยี่ยมมากค่ะโอเคปวดแขนนิดนึงนะมาค่ะขึ้นมาที่หัวไหล่ของเราหงายฝ่ามือไปข้างหน้านะคะเกรงท้องยืดหน้าอกเอาไว้พร้อมแล้วนะป่ายลุย
0: 1
1: ท่านี้นะคะเราจะฝึกการที่เราเอาน้ำหนักขึ้นเหนือหัวของเราการที่เรามีน้ำหนักอยู่เหนือศีรษะนะคะเราจะต้องเกรงท้องเอาไว้เสมอเลยฝึกเอาไว้แล้วตอนที่เราเหยียดแขนขึ้นข้างบนนะคะเราจะย้ำตลอดเหยียดให้สุดเพราะน้ำหนักเราจะรับ3ข้อต่อเลยอีกทีเดียว
0: 10
1: โอเคโฟกัสหัวไหล่ได้ไหม ได้นะอ่ะมาหงายฝ่ามือนะคะสุดท้ายแล้ว1 2 3มาพับมาแล้วลงช้าลงช้าลงช้าลงช้าดีค่อยๆลงช้าๆ
0: 2
1: ทางบ้านค่ะไปด้วยกันนะช้าๆนะ
0: 3
1: ไม่ต้องรีบเลยโฟกัสให้ได้4มาพับขึ้นมาเร็วเกรงท้องปล่อยแขนลงช้าๆช้าๆนิดเดียวค่ะครึ่งทางแล้วโฟกัสไว
0: ้6
1: ใครอยากมีเรียวแขนสวยๆนะกระชับกระชับนะคะ
0: 7
1: นิดเดียว3ชิ้นช้าๆค่อยๆปล่อยลง
0: 8
1: นิดนึงขึ้นมาค่อยๆลงช้าๆ
0: 9
1: ทีเดียวทีเดียวขึ้นมาค่ะแล้วลงช้าสุดๆเลยช้าสุดๆช้าสุดๆช้าสุดๆช้าสุด
0: ๆ10
1: โอเคค่ะวางลงได้วางลงได้โอเคเป็นไงบ้าง
0: รู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบสดชื่น
1: เวลาที่เราออกกำลังกายแบบนี้นะคะการที่เราทำติดกันประมาณ 4-5 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซอร์คิตเทรนนิ่งและเซอร์คิตก็หมายถึงว่าเราทำหลายๆท่าต่อกันแล้วก็ค่อยพักทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกล้ามเนื้อเราได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นบอดี้เวทแล้วก็มีน้ำหนักจากภายนอกเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะแต่ที่จะได้อีกเรื่องนึงก็คือระบบของหัวใจและปอดก็จะทำงานไปด้วยมันจะต่างกับที่เราทำทีละท่าแล้วก็พักทำทีละท่าแล้วพักแบบนี้ก็เนี่ยพี่อาจจะหอบนิดนึงเขาพูดไปด้วยทำไปด้วยมันจะมีการทำงานของระบบหัวใจและปอดที่มากขึ้นทำให้เราสามารถเบิร์นแคลอรี่หรือว่าเบิร์นไขมันได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะที่ใครที่เหนื่อยๆนะอาจจะอดทนนะทำให้ต่อเนื่องให้ครบ4ท่าแล้วค่อยพักนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดกัน stretching กันนิดนึงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเริ่มจากกล้ามเนื้อหัวไหล่ก่อนเลยนะชูแขนขึ้นมาค่อยๆพับมาแขนอีกข้างนึงกดนะคะและหันศีรษะไปทางด้านแขนที่พับมาค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะช้าเปลี่ยนแขนกันค่ะอีกข้างหนึ่งขึ้นมาค่อยๆพับเข้ามาเวลาเรายืดเหยียดนะคะเราไม่ทำจนเสร็จนะเราค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆคลายกล้ามเนื้อหนาโอเคค่ะคลายออกเดี๋ยวเราจะเอามือนะคะประสานกันเอาไว้นะแล้วโก่งสะบักโก่งหลังออกไปนะคะเหมือนมีคนดึงมือเราออกไปค้างไว้เลยค่ะคลายออกค่ะด้านตรงข้ามบ้างเอามือประสานข้างหลังนะคะสร้างบีบมือเข้าหากันแขนตรงเหยียดแขนขึ้นเท่าที่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ละคนมีจุดตึงไม่เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรเลยฟังเสียงร่างกายเยอะๆค่อยๆใช้ลมหายใจพาร่างกายไปหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะอีกแป๊บหนึ่งโอเคคลายออกค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับข้อมือไว้แบบนี้นะยกศีรษะนะคะเราค่อยๆเหยียดตัวไปด้านข้างหงายศีรษะมองค่อยๆยืดออกจะเป็นด้านสี่ข้างลำตัวนะคะอีกนิดนึงโอเคคลายออกมือที่จับเอามือขวามาจับนะชูแขนตัวให้สุดค่อยๆโค้งตัวไปแบบที่เรายังหายใจได้สบายๆนะคะโอ้ประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้นะคะก็จะรู้สึกว่ามีการบริหารกล้ามเนื้อช่วงตัวด้านบนนะคะหรือว่า upper bodyครบทุกส่วนเลยแล้วก็มีเรื่องของแกนกลางลำตัวด้วยนะถ้าเราสามารถมีแกนกลางที่แข็งแรงเราก็จะมีอาการปวดหรือว่าเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเป็นไงพอได้ไหม
0: ได้
1: หัวลงหัวไหล
0: ่คือมันก็แบบว่าไม่ได้เหนื่อยเหมือนวันแรกที่แบบมา
1: ใช่ใช่ใช่พอมันเป็นมัดเล็กลงมันจะแบบว่าเหนื่อยน้อยลงแต่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเซตหน้าใช้ดัมเบลนะเดี๋ยวพี่ใช้ครึ่งโล วันนี้สำหรับเรา2คนนะคะว่ากับน้องสตางค์จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้าเช่นเคยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวนี้มาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีเด็กสูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับ

หลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมานะครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัทเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อย